0: องเหรอใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบอ่ะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: เกิดเหตุภายในอุโมงค์ดอยหลวงซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.อยู่ระหว่างก่อสร้างเป็นเส้นทางรถไฟสายอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ไปสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายชายแดนไทยสปป.ลาวหลังจากมีการขุดเจาะดอยหลวงเพื่อเป็นอุโมงค์เชื่อมจากบ้านห้วยช้างลอดตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายไปยังอำเภอเชียงของระยะทาง 3.4 กิโลเมตรเหตุเกิดขณะช่างเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์คาดว่าเป็นไฟส่องสว่างตรงจุดหนึ่งภายในอุโมงค์แต่อุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ติดตั้งได้หล่นลงมาทับช่างที่อยู่ในโครงเหล็กที่ทำเป็นนั่งร้านค้ำยันในอุโมงค์เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจำนวน2คนและมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกจำนวน3คนหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่เร่งนำร่างของทั้งหมดออกจากอุโมงค์ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนจุดเกิดเหตุพบว่ามีการขุดเจาะอุโมงค์จบแล้วและแข็งแรงดีมีการฉีดคอนกรีตเข้าไปบนผนังและมีการติดตั้งคานเหล็กเป็นนั่งร้านเป็นทางยาวภายในอุโมงค์ด้านบนคานเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเส้นโลหะหนักเช่นกันโดยมีลักษณะที่เป็นซี่โลหะที่เป็นที่เชื่อมเป็นวงกลมซึ่งช่วงเกิดเหตุโลหะวงกลมดังกล่าวได้ตกลงมาทับร่างของผู้ประสบเหตุจนติดอยู่กับคานเหล็กดังกล่าวปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: บาเยิร์นมิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีประสบความสำเร็จในการดึงดาวเด่นฟุตบอลโลก2026เข้าสู่ต้นสกัดเมื่อบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิสมาเอลไซบารีแนวรุกทีมชาติโมร็อกโกจาก PSV Eindhoven ด้วยค่าตัวรวมทั้งสิ้น55ล้านยูโรหรือประมาณ 2,090 ล้านบาทโดยทีมเซอร์ต้าสามารถปิดดีลกับ Eindhoven อย่างเป็นทางการพร้อมกับเตรียมให้นักเตะวัย25ปีเข้ารับการตรวจร่างกายในสหรัฐอเมริกาก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจบทัวร์นาเมนต์ระดับโลกครั้งนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2อัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ชนะทีมชาติสวีเดน5-1ส่วนกลุ่ม E นัดที่2ทีมอิสิเล็กเยอรมนีชนะไอวอรี่โคส2-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการเทอร์ราวอชมันโอเพ่น2026ที่เมืองฮันเล่ประเทศเยอรมนีประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ3ของโลกและเป็นมือ1ของรายการพิกล็อกพ่ายเทเลอร์ฟริชคู่แข่งชาวอเมริกันมือ9ของโลกและเป็นมือ5ของรายการ1ต่อ2เซต7-6ไทยเบรก7-4 4-6และ5-7ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมตบลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมสาวแคนาดา3-1เซต25-21 22-25 25-18และ25-20คะแนนปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม E เอกวาดอร์พบกับคูราซาเวลา 7:00 นต่อด้วยกลุ่ม F ตูนิเซียพบกับญี่ปุ่นเวลา 11:00 นก่อนจะปิดท้ายที่กลุ่ม H ทีมกระทิงดูสเปนพบกับซาอุดิอาระเบียเวลา 23:00 นสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์สุดสัปดาห์21มิถุนายน2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับกับทีมงานรายการกองทบกเพื่อประชาชนทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันอาทิตย์สดใสแบบนี้เนี่ยนะครับวันอาทิตย์บอกว่าเป็นวันครอบครัวเชื่อว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่หลายท่านหลายคนนะครับก็น่าจะหยุดงานนะแล้วก็ทำกิจกรรมกับครอบครัวกับที่บ้านเนี่ยนะครับบางคนก็ไปไหว้พระสวดมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ปริมาณฝนเดี๋ยวขึ้นๆลงๆในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าหลายคนฤดูฝนปีนี้ก็ป่วยไข้ไม่สบายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเริ่มต้นรายการนะครับไปที่กิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากันหน่อยนะครับเรื่องของการบริจาคโลหิตครับคุณรณภา
0: ค่ะก
1: ็ใหญ
0: ่ยิ่งใหญ่นะคะได้บุญได้กุศลด้วยเขาบอกโลหิต1ถุงเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากถึง3คนด้วยกันกับคุณณัฐะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ถือโอกาสนี้เลยละกันนะคะเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์พาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
1: ครับก็เชิญชวนนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปก็ได้นะครับร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตก็เพื่อเป็นการให้ชีวิตเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับก็บริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยทั้ง12แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่ศูนย์ใหญ่ก็คือที่ถนนอังรีดูนังกรุงเทพมหานครรวมถึงโรงพยาบาลสาขาภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและในส่วนของการถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์พานะครับสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพของพระองค์พาในห้วงต่อไปก
0: ็
1: จะเป็นเรื่องของปันนระสมวานหรือว่าครบ15วันเขาจัดขึ้นวันไหนนะครับ
0: ค่ะก็ในช่วงปลายเดือนนะคะ25มิถุนายนซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันศุกร์26มิถุนายนนั่นเองเดี๋ยวกำหนดการหรือว่าความคืบหน้าอย่างไรเราก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันให้ได้ทราบกันค่ะ
1: ครับก็พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจะยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของพี่น้องคนไทยตลอดไปทุกหมู่เหล่านะครับแล้วก็ทุกพระกรณียกิจทุกการเสด็จลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพระกรุณาธิคุณกับผู้ต้องขังหลังกำแพงสูงนะครับณปัจจุบันนี้หลายคนที่เป็นผู้ต้องขังสามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตได้อย่างมีอาชีพที่มั่นคงในการเลี้ยงดูตนเองเพราะโครงการของพระองค์ที่นำอาชีพเข้าไปส่งเสริมนำอาชีพเข้าไปสอนให้กับผู้ต้องขังได้มีอาชีพมีทักษะติดตัวเลี้ยงดูตนเองได้เนี่ยนะครับก็นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับไปดูกันที่เรื่องของน้องคนเล็กนั่นก็คือในส่วนของทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569กันบ้างบรรยากาศหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกหลักสูตรทหารใหม่6สัปดาห์แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็น้องๆปรับตัวเป็นทหารอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะคุณณัฐา
1: ครับ
0: ซึ่งน้องๆก็อยู่ในช่วงของการฝึกเฉพาะหน้าที่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์สบายๆแบบนี้ก็เป็นวันพักผ่อนของน้องๆในการทำกิจกรรมเล่นกีฬานันทนาการต่างๆนะคะแล้วก็หลายหน่วยเขาก็เปิดให้ผู้ปกครองให้ครอบครัวได้เข้าเยี่ยมน้องๆเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกในขั้นต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับก็การฝึกต่างๆอย่างเช่นการฝึกเฉพาะหน้าที่ของทหารใหม่หรือว่าทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569เนี่ยเขาฝึกเพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองในการบรรจุต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยนั้นๆได้นะครับเป็นการฝึกฝนอบรมวิชาทหารในขั้นที่สูงขึ้นก็น้องๆได้สัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ตัวเองจะต้องนำไปใช้จริงๆมีการฝึกนะครับในตำแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นใครเป็นทหารปืนใหญ่ก็ไปฝึกเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาขาทหารปืนใหญ
0: ่
1: ใครเป็นทหารพลา นะครับก็ไปฝึกไปดูเรื่องของการพลาธิการว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะรวมถึงทหารแพทย์อันนี้ก็จะเข้มข้นนิดนึงนะครับก็คือจะมีการฝึกเรื่องของการดูแลการปฐมพยาบาลอย่างครอบคลุมในทุกมิติเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะก็มีหลายๆพลนะคะพลปืนพลช่างพลครัวพลรบพิเศษก็
1: ม
0: ีอันนี้ก็โหดหมั่นหานะคะตามหน้าที่แต่ละบุคคลกันไปนะคะซึ่งทางหน่วยก็ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าไปจับปืนจับอะไรแล้วจะถูกไหมตามขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง
1: เขามีคนดูแลอย่างใกล้ชิดกำลังพลที่คือในการฝึกเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าเขาจะมีในส่วนของกำลังพลที่เป็นบรรดาครูฝึกผู้ฝึกต่างๆหรือว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องเขาจะคอยดูแลน้องๆทุกฝีก้าวเลยโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าก่อนที่จะนำอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาให้น้องๆฐานกองประจำการหรือว่าน้องๆฐานใหม่ได้ฝึกกันเนี่ยก่อนหน้านั้นเขามีการตรวจสอบนะครับอย่างเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นแล้วมั่นใจว่าจะต้องปลอดภัยมั่นใจว่าในการฝึกจะต้องไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วจึงนำยุทโธปกรณ์หรือว่าอาวุธเหล่านี้มาให้น้องๆได้สัมผัสแล้วก็ได้ใช้การฝึกจริงๆครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรารัดกุมนะคะนอกจากนี้นะคะคุณณัฐาเขายังมีการจัดการฝึกแบบเป็นยูนิตสคูลด้วยนะคะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับน้องๆก็เมื่อสักครู่นี้พูดถึงในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อันนี้พูดถึงในเรื่องของพื้นฐานของการปฐมพยาบาลนั่นเองค่ะอย่างเช่นการประเมินผู้ป่วยแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บการใช้สายรัดห้ามเลือดเราเห็นอยู่บ่อยๆว่าน้องๆเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกฝนตั้งแต่เข้าไปประจำการแรกเลยนะคะ
1: ครับก็เป็นทักษะติดตัวให้กับน้องๆเนี่ยนะครับเผื่อที่การปฏิบัติภารกิจในอนาคตต่อไปนะครับอาจจะมีในส่วนของการปฏิบัติภารกิจแล้วเกิดได้รับบาดเจ็บ
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะครับสายรัดห้ามเลือดใช้อย่างไร
0: อ
1: ุปกรณ์ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยใช้อย่างไรน้องๆตรงนี้มีองค์ความรู้ทั้งหมดสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาเรื่องของการศึกษานะครับฐานกองประจำการก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่บอกไปว่าทุกด้านการศึกษาเนี่ยก็ดูแลให้เป็นไปตามภาคการบังคับของประเทศไทยนะครับอย่างเช่นที่ภาครัฐได้มีการจัดการศึกษาให้ตามกฎหมายโดยมีกฎหมายให้เป็นผู้ปกครองเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยจะต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน9ปีจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศนะครับบางครอบครัวนะอันนี้เราต้องบอกว่าต้นทุนของแต่ละคนแต่ละบ้าน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันนะบางครอบครัวมีฐานะที่อาจจะลำบากค่อนข้างที่จะยากจนเนี่ยนะต้องขออนุญาตก็ต้องประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวหรือบางทีเนี่ยลูกนะครับก็อาจจะจำเป็นต้องออกมาช่วยพ่อแม่ในการทำมาหากินก่อนก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับการศึกษาต่อแต่เมื่อเข้ามาเป็นทหารกองประจำการแล้วเป็นยังไงครับ
0: ค่ะเราก็จะเติมเต็มในส่วนของตรงนั้นให้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่นะคะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยสร้างอาชีพสร้างคนนะคะคุณณัฐะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ไขการไม่รู้หนังสือให้กับน้องๆพลทหารที่ไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนที่ประเมินมาก็เห็นอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะน้องๆที่เข้าไม่ถึงการศึกษาภาคบังคับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เติมเต็มให้เพื่อที่ในช่วงระยะเวลาที่เข้ามารับใช้ชาติเนี่ยจะ1ปีครึ่ง6เดือนหรือว่า2ปีเนี่ยก็ไม่ได้เสียเปล่าเพราะว่าน้องๆก็จะได้มีคุณวุฒิติดตัวไปด้วยนะคะหลังจากปลดประจำการไปแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้มีการที่จะมาทำแบบส่งๆนะอยู่ในค่ายทหารจะมาเรียนรู้แบบส่งๆได้วุฒิไม่ใช่นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามีการแบ่งเกณฑ์ตามหลักความรู้แล้วก็ความสามารถของน้องๆคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยนะพี่ปอมแปมเข้าเป็นทหารกองประจำการอายุอาจจะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเมื่อเทียบกับน้องๆเด็กๆเยาวชนแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้หนังสือน
0: ะ
1: ก็คือยังมีปัญหาในเรื่องของการยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยนะฮะเราก็ฝึกให้นะโดยครูผู้เชี่ยวชาญเชิญมาจากนอกหน่วยก็
0: ม
1: ีหรือว่าบางผลัดนะแล้วก็บางหน่วยฝึกเนี่ยเขามีทหารกองประจำการที่มาจากคณะครุศาสตร์บางน้องบางคนเนี่ยเรียนมาเพื่อเป็นครูก็ใช้น้องคนนี้แหละนะนำมาสอนหนังสือให้กับเพื่อนๆ อย่างใกล้ชิดเลยบางคนเข้าในหน่วยทหารมาเนี่ย อาจจะยังไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เมื่อจบออกไปแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าโอ้มันว้าวมากเลยสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้แล้วมีคุณวุฒิที่เพิ่มสูงขึ้นจากจากเดิมก่อนที่เข้ามาประจำการด้วยครับ
0: ค่ะก็เป็นในลักษณะเพื่อนสอนเพื่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนนี้นะเราก็นำบรรยากาศมาฝากกันนะครับติดตามกันได้คุณผู้ฟังผ่านไลน์กรุ๊ปของหน่วยฝึกหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของทหารกองประจำการแต่อยากรู้ว่ากองทัพบกเขาฝึกอะไรกันบ้างก็ติดตามได้ที่เพจกองทัพบกนะครับ Royal Thai Army หรือว่าจะเป็นที่เพจหน่วยฝึกทหารใหม่ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนและเดี๋ยวมีเรื่องของนิทรรศการรวมถึงกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะเจอนะคุณนนภาแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได
0: ้
1: เมื่อเดือดร้อนแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือก็ทุกหน่วยงานแหละแต่ว่าในส่วนของกองทัพบกเรามีกำลังพลที่มากพอเรามียุทโธปกรณ์ที่มีศักยภาพเราก็นำกำลังที่เราสามารถทำได้ตรงนี้ไปบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: ค่ะหรือแม้แต่ในเรื่องของการขนย้ายสิ่งของนะคะหน่วยทหารของเราก็มีสรรพกำลังพอที่จะไปช่วยเหลืออย่างเช่นที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะในช่วงของอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของกองพันทหารม้าที่3กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็ไปช่วยพี่น้องประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่ออะไรเพื่อเตรียมที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้ที่ช่วงนี้เจอกับช่วงของมรสุมนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นฤดูมรสุมของพี่น้องภาคใต้นะครับมีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าคลื่นลมที่ทะเลก็ค่อนข้างแรงเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเดี๋ยวสักครู่นึงเรื่องของกรมอุตุเรานำมาพูดคุยนะครับแต่ย้อนกลับมาที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนกันก่อนนะครับหน่วยทหารมีความพร้อมมากๆนะฮะจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยไปในพื้นที่ของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6นะครับเป็นหน่วยทหารที่ก็อยู่ในพื้นที่ของภูมิภาคนะครับเขามีการนำกำลังพลพร้อมด้วยยุทธปกรณ์ของหน่วยทำอะไรก็ตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยนะคุณผู้ฟังก็เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเราเตรียมพร้อมมากที่สุดนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ทันทีนะฮะเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องดำเนินการได้อย่างเป็นประสิทธิภาพลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนหรือว่าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้มากที่สุดซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติในทุกสถานการณ์ครับ
0: ที่นี่ก็ไม่น้อยหน้ากันเหมือนกันนะคะคุณณัฐาที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่4เขาก็มีการตรวจสภาพความพร้อมของการเตรียมช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์นะคะเพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ประสบภัยพิบัตินั่นเองค่ะ
1: ครับก็ยังอยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับไปดูกันที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะครับเหนือสุดแดนสยามเหนือสุดของประเทศไทยคือที่จังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ท่านลงพื้นที่พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับไปที่อำเภอแม่สายก็ไปติดตามการดำเนินงานการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรลำน้ำสายถ้าก่อนหน้านี้เราจำได้ก็คือที่แม่สายไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดสายลมจอยหรือว่าในพื้นที่ทางเศรษฐกิจต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะฮะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เลยแล้วก็ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมหาศาลมากๆนะครับก็มีการไปซ่อมแซมไปดูในเรื่องนี้แหละฮะก็เตรียมรับมือตลอดทั้งฤดูฝนนี้นะครับให้มีความพร้อมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำการเตรียมกอกถุงบิ๊กแบ็กต่างๆแล้วก็นำไปวางในจุดเสี่ยงที่เขามีการประเมินก่อนหน้านี้ว่าตรงนี้แหละอาจจะเกิดในเรื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ไปเตรียมป้องกันกันไว้นะครับหน่วยในพื้นที่ที่ดำเนินการเนี่ยก็จะมีกองพลพัฒนาที่3นะครับมณฑลทหารบกที่37แล้วก็กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์เนี่ยนะฮะมีการจัดทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์เข้าบูรณาการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องขณะนี้เขาก็ยังทำกันอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะก็ซ่อมแซมมาตั้งแต่15พฤษภาคมซึ่งก็คาดการว่ากำหนดแล้วเสร็จใน45วันนะคะซึ่งในวันดังกล่าวแม่ทัพภาคที่3ท่านก็ไปที่บริเวณชุมชนหัวฝายด้วยไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็นำถุงยางชีพไปมอบให้ด้วยไหนๆก็ไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังไปมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับเยาวชน3โรงเรียนในพื้นที่ด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่บริเวณชุมชนหัวฝายและสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะคะที่กำลังทำงานกันอยู่ขมักเขม้นเลยเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำใช้รถโกยตักปรับสภาพพื้นดินนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังกั้นน้ำตอนนี้นะคะคุณณัฐใกล้แล้ว60%แล้วค่ะ
1: ก็เกินครึ่งมาแล้วเนี่ยนะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับแจ้งเตือนสภาพอากาศช่วงนี้จนถึงวันที่24มิถุนายนบอกว่าประเทศไทยเรามีฝนลดลงนะครับแต่ว่าในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่อย่างเช่นที่ภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนอยู่ที่40-60%ของพื้นที่สถานการณ์เรื่องเอลนิโญในปีนี้นะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนของกองทัพบกเองก็ด้วยเนี่ยนะฮะก็มีการดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของภัยแล้งให้กับประชาชนอย่างกองทัพบกเนี่ยก็เดินหน้าแจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องในทุกมิตินะครับทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคด้วยเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนช่วงท้ายรายการคุณนุณภาทราบมาว่ามีงานที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยนะครับเป็นงานที่น่าสนใจมากๆค่ะ
0: ค่ะก็ถือโอกาสเชิญชวนนะคะสัปดาห์อาทิตย์นี้ใครไม่รู้จะไปไหนไปเที่ยววัดกันค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขามีการจัดงานที่น่าสนใจนะคะเชิญชวนนะคะร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานี่คือชื่อธีมงานของเขานะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีทั้งนิทรรศการแล้วก็มีในส่วนของกินของใช้การแสดงแสงสีสวยงามมากๆเลยทีเดียวใครไม่รู้จะไปไหนไปฝึกทำขนมไทยนะคะ
1: นะ
0: น่าสนใจ
1: ใช่แล้วก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังนะเขาจัดมาตั้งแต่วันที่19มิถุนายนแล้วแล้วก็จัดจนถึงวันนี้แหละฮะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเอาปิดท้ายรายการเวลายังมีอีกนิดนึงไหมพี่เอ็กได้อยู่เนาะโอเครายการประกวดนะครับสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยกองทัพบกนะครับเชิญชวนน้องๆเยาวชนไทยผู้มีหัวใจในการรักศิลปะเข้าร่วมการประกวดวาดภาพในโครงการสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569ถ่ายทอดนะครับพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านงานศิลปะสุดสร้างสรรค์ครับ
0: ค่ะก็คุณสมบัติผู้เข้าร่วมส่งผลงานนะคะเป็นน้องๆที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าเปิดรับผลงานจากทั่วประเทศเลยชิงทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรนั่นเองค่ะ
1: ครับซึ่งการประกวดเนี่ยเขาแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มภูมิภาคกับกลุ่ม128อำเภอในพื้นที่ชายแดนแล้วก็การแบ่งการประกวดก็แบ่งออกไป2รอบเช่นเดียวกันก็จะมีระดับภูมิภาคแล้วก็รอบชิงชนะเลิศนะครับติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ประกวดวาดภาพสร้างสินเพื่อภูมิลและถิ่นไทยหรือจะดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.sangsinpasathai.com หรือจะสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ในวันเวลาราชการที่เบอร์อะไรครับ
0: ค่ะ022977594ค่ะ
1: ครับก็น้องๆคนไหนที่มีใจรักในงานศิลปะพลาดไม่ได้นะครับทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาทถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเลยทีเดียวและก็คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้านี้คงต้องล่ำลากันแล้วเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณนุชภาผมและค่ะพร้อมคุณบุญส่งและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: ไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สวัสดีวันอาทิตย์กินข้าวให้ครบมื้อเติมโปรตีนดีๆให้ร่างกายสุขภาพจะได้ไม่งอแงนะครับ
3: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน25จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน25จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงทำให้25จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะมีฝนตั้งแต่ร้อยละ30ถึง60ของพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงากระบี่ตรังสตูลรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยทั้งนี้ขอประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ตลอดช่วงครับวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่กองทัพเรือจับกุม10ชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายตอกย้ำปิดด่าน 100% ได้ผลจริงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันโกศกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน10รายประกอบด้วยชาย7รายหญิง2รายและเด็กหญิง1รายบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมให้การว่าเดินทางมาจากพื้นที่ตอนในของจังหวัดจันทบุรีซึ่งทำงานรับจ้างในสวนทุเรียนและต้องการลักลอบเดินทางกลับประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติโดยมีการเสียค่าใช้จ่ายให้ผู้นำพารายละ 3,300 บาทก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุมได้โฆษกองทัพเรือยังกล่าวว่าผลการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งผลสำฤทธิ์ของมาตรการปิดด่าน 100% และการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ชายแดนตลอด24ชั่วโมงซึ่งไม่เพียงแต่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ยังช่วยสกัดกั้นเครือข่ายกระบวนการนำพาบุคคลการค้ามนุษย์และกิจกรรมผิดกฎหมายข้ามชาติในทุกรูปแบบชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: มีความตระหนี่ยอมไม่เห็นอานิสงส์ของการบริจาคและยอมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการบริจาคเป็นเหตุ 5. ถ้อยคำของคนผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนมีปัญญา 3. มีมานะทิฏฐิเพราะผู้มีปัญญาสามเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีปัญญาสามย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของปัญญาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากปัญญา เป็นเหตุบุคคลผู้ปรารถนาดีพูดกับบุคคลห้าจำพวกย่อมเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจคือ 1. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจของคนผู้มีศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธาย่อมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศรัทธายอมเห็นศรัทธาที่มีอยู่ในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาจึงเป็นถ้อยคำชอบใจของผู้มีศรัทธา 2. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศีลยอมเห็นความถึงพร้อมแห่งศีลในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีล 3. ถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษายอมเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษาเพราะผู้มันเพียรศึกษาเมื่อพูดเรื่องการเรียนการศึกษาย่อมยินดีไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มันเพียรศึกษายอมเห็นประโยชน์ของการศึกษาที่มีในตนและยอมได้ปีติปราโมทย์ที่มีการศึกษาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษา 4. ถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้บริจาคเพราะผู้มีการบริจาคเมื่อพูดถึงเรื่องการบริจาคยอมพอใจไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีการบริจาคยอมเห็นการบริจาคที่มีในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีการบริจาคเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีการบริจาค 5. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของบุคคลผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีปัญญายอมเห็นความถึงพร้อมแห่งปัญญาในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีความถึงพร้อมแห่งปัญญาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีปัญญาอันหนึ่งในธนสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรม5ประการว่าเป็นทรัพย์พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการคือศรัทธาศีลส ุตะจาคะปัญญาศรัทธาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นการน้อมใจปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนในการดำรงชีวิตเช่นพุทธานสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจเลี้ยงชีวิตอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ให้มั่นคงไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียกัลยาณมิตรตาความเป็นคนมีมิตรดีอันจะช่วยเหลือกันไม่คบคนพาลอันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียทางชื่อเสียงและทรัพย์สินสมชีวิตาความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักบุคคลผู้ปฏิบัติได้ตามธรรมนี้ก็จะรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ไว้เป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้รู้จักรักษาทรัพย์รู้เหตุที่ควรเชื่อเหตุที่ไม่ควรเชื่อจึงทำให้ไม่ถูกหลอกได้โดยง่ายถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆถ้าบุคคลไม่มีความโลภเชื่อแบบมีเหตุผลก็จะไม่ถูกหลอกลวงได้โดยง่ายศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นทรัพย์ยอมเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้และรู้ว่าเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ศีลเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้รักษาศีลตามสมควรแก่ภาวะของตนยอมได้ทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาตาลิคามในมหาปรินิพพานสูตรไว้5ประการคือ 1. ยอมได้โภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก 2. กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรกระจายไป 3. มีความองอาจเมื่อเข้าไปสู่ชุมชน 4. ไม่หลงทำกาละกิริยา 5. หลังจากทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติผู้รักษาศีลทำให้ได้ทรัพย์ได้อย่างไรเราจะเห็นได้โดยทั่วไปว่าไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือภาคเอกชนใดก็ตามล้วนต้องการบุคลากรที่มีศีลมีคุณธรรมทั้งสิ้นดังนั้นในการสมัครเข้าทำงานหรือแต่งตั้งบุคลากรประจำตำแหน่งต่างๆผู้มีศีลยอมได้รับการพิจารณาก่อนเพราะเหตุแห่งศีลในตัวเขาทำให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจอันเนื่องจากความประพฤติและการแสดงออกอันดีงามจนเป็นที่ไว้วางใจในสายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงานแม้แต่บิดามารดาจะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรก็เลือกบุตรผู้มีศีลมีคุณธรรมก่อนเพื่อความมั่นใจว่าผู้นี้จะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามอบให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ได้และผู้รักษาศีลหาทรัพย์ได้มาด้วยความสุจริตยอมใช้จ่ายทรัพย์ได้ตามความต้องการส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีลได้ทรัพย์มาด้วยความทุจริต เมื่อจะใช้ทรัพย์ก็ต้องหวาดกลัวจะถูกจับได้แม้จะใช้ทรัพย์ทำบุญตนเองก็รู้แก่ใจว่านี้เป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยทุจริตอันหนึ่งผู้ไม่รักษาศีลดื่มสุราเมาขาดสติย่อมเป็นเหตุให้เสียทรัพย์หรือทำผิดกฎหมายร้ายแรงได้ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เสียทรัพย์สุตะการได้ยินได้ฟังมากการเรียนรู้มากเป็นทรัพย์ได้อย่างไรผู้ที่เรียนมากศึกษามากทั้งยังได้ยินได้ฟังผ่านประสบการณ์มามากย่อมมีโอกาสทำงานหาเงินได้มากเป็นธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่แล้วจาคะการเสียสละหรือการบริจาคเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเป็นธรรมดาบุคคลทั่วไปย่อมไม่ต้องการให้ของตนกับผู้อื่นยิ่งรู้ว่าผู้นี้คิดจะเอาของเราฝ่ายเดียวยิ่งไม่พอใจไม่อยากให้เมื่อเราให้เขาก่อนเขาจึงจะให้เราตอบแทนเริ่มแต่สิทธิ์ให้ความเคารพครูอาจารย์ครูอาจารย์จึงจะให้วิชาความรู้บุคคลยิ่งบริจาคมากก็มีคนตอบแทนมากบางคนก็ให้สิ่งของบางคนก็ให้ด้วยการช่วยเหลือพึ่งพาคนที่เสียสละจึงมีโอกาสมากกว่าคนตระหนี่คนตระหนี่ไม่ให้ของแก่ใครๆคิดจะเอาของของเขาอย่างเดียวจึงไม่มีใครคบด้วยทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ทรัพย์ปัญญาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเห็นได้ง่ายคนที่มีปัญญาจากการเรียนก็ดีจากประสบการณ์ก็ดีจากความเป็นผู้ฉลาดในการทำงานก็ดีปัญญารู้จักรักษาตนก็ดียอมสามารถหาทรัพย์ได้มากกว่าผู้ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาถึงจะเกิดมาไม่มีทรัพย์ก็ใช้ปัญญาหาทรัพย์ได้คนไม่มีปัญญาเกิดมามีทรัพย์ที่บิดามารดามอบให้ก็มีโอกาสใช้ทรัพย์หมดเป็นคนยากจนได้แล้วก็ไม่มีปัญญาหาทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นพระคาถาว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์ห้าประการนี้คือผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาความเห็นชอบโดยธรรมเนืองเถิดอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนเมื่อปรารถนาจะมาเกิดร่วมกันอีกพึงเป็นผู้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมสมชีวิตสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าเพสกลามคฤทายวันเมืองสุงกุมารศีสะในภัคคชนบทครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปในนิเวศของคฤหบดีณกุลบิดา ประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายคฤหบดีและคฤหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งงานกับนกุลมารดาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกันมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าได้ประพฤตินอกใจนกุลมารดาแม้แต่นึกคิดไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้คฤหปตานีก็กราบทูลความอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่าท่านคฤหบดีและท่านคฤหปตานีถ้าสามีภรรยาหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเถิดก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าในมงคลสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลมีความตรณีกระทำกรรมเวรใดไว้บุคคลเหล่านั้นควรได้รับผลกรรมในชาตินี้หรือชาติหน้าถ้าพวกชนเหล่านั้นกลับตั้งตนไว้ชอบย่อมห้ามผลกรรมหรือทำให้ลดน้อยลงได้ด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมมีศีลเป็นต้นดุจน้ำป่าไหลท่วมทับน้ำบ่อเล็กฉะนั้นเพราะฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบพึงเห็นว่าเป็นมงคลด้วยเหตุนั้นในอรรถคาถาท่านจึงกล่าวว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพและได้รับอานิสงส์ต่างๆเป็นความจริงบุคคลถึงจะมีบุญเก่าที่ทำมาดีทำให้ไปเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่ในปฏิรูปประเทศก็จริงแต่ถ้าตนเองตั้งตนไว้ผิดใครๆก็ไม่อาจช่วยได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งตนไว้ชอบแท้จริงจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบอาจอำนวยสมบัติได้ทุกอย่างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปิยชนมีมารดาเป็นต้นย่อมไม่อาจให้สมบัติใดได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบซึ่งเป็นไปในภายในของบุคคลนั้นย่อมให้สมบัตินั้นได้จึงตรัสพระคาถานี้ในจิตวรรคธรรมบทว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบพึงทำผู้นั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้จริงอยู่มารดาบิดาเมื่อให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลายยอมอาจให้บุตรไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีวิตโดยสะดวกได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ชื่อว่ามารดาบิดาไม่สามารถให้สิริคือให้ทิพสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นได้ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบยอมอาจให้สมบัตินั้นได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งจิตไว้โดยชอบจึงจะอำนวยสุขทุกอย่างได้จริงอยู่จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดย่อมอำนวยทุกอย่างให้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกโจรพวกคนมีเวรยอมไม่อาจทำความพินาศใดให้ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดณภายในอย่างเดียวยอมทำความพินาศนั้นให้ได้แล้วตรัสพระคาถาในจิตวัคธรรมบทว่าโจรเห็นโจรหรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรพึงทำความวอดวายอันใดจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดพึงทำบุคคลนั้นให้เลวกว่าความวอดวายนั้นผู้ใดตั้งจิตอันดำเนินไปผิดในการก่อนภายหลังตั้งจิตดำเนินไปโดยชอบได้ผู้นั้นท่านเรียกว่าผู้มีตนอันฝึกแล้วธรรมดาผู้มีตนอันฝึกแล้วยอมไปสู่ทิศที่ตนไม่เคยไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นควานช้างจึงตรัสพระคาถาในนาคว ักธรรมบทว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนทรมานแล้วฝึกฝนดีแล้วยอมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยญาณเหล่านั้นฉันนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้บุคคลควรตั้งตนไว้ชอบด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมคือมีศรัทธารักษาศีลมีสุตตะมีจาคะและปัญญาจะนำพาตนไปสู่ความสุขและพ้นทุกข์ได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีเนาะสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลงนะคะนางฟ้าใจไรค่ะก็ผู้ประพันธ์นะคะก็คือคุณสุรพันธ์สมสนิทนะคะก็ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาถวายพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะเรียกว่านางฟ้าใจไรจริงๆด้วยนะคะก็ตามที่ประกาศของทางสำนักพระราชวังนะคะมีพระยาธรรมบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ15วันทุกวันค่ะในช่วงของวันที่9ขออภัยนะคะในช่วงของเวลา 9:00 นถึงเวลา 20:00 นก็เริ่มกันสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัศกุลราชนิกูลองค์คมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนด้วยในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ100วันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะใครที่เป็นภาครัฐภาคส่วนเอกชนก็สามารถที่จะเข้าร่วมตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมค่ะทางกรมเจ้าท่าก็อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายนะคะแล้วก็สักการะพระศพตรงนี้ค่ะก็จะมีด้วยกัน3เส้นทางนะคะในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีการรับกันที่ท่าเรือวัดอรุณท่าเรือวัดระฆังส่งกันที่ท่าเรือท่าช้างค่ะก็วันที่20ถึงวันที่26มิถุนายนนะคะหรือไม่ก็ให้บริการกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:30 นาทีหรือไม่ก็จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้ของทางกรมเจ้าท่านะคะก็ถ้าใครไปก็สามารถที่จะเดินทางไปกันได้ค่ะนี้มาในเรื่องราวของเด็กๆกันสักนิดหนึ่งนะคะถ้าใครได้อ่านในสื่อของโซเชียลนะคะได้ติดตามค่ะก็บอกว่าภายหลังจากที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมีการเตรียมผลักดันมาตรการควบคุมการชกมวยของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีโดยอำนาจกำหนดข้อห้ามในด้านของการชกหากว่ามีเงื่อนไขกติกาและก็อุปกรณ์ในด้านของการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมนะคะส่งผลให้คนในวงการมวยเนี่ยหลากหลายพื้นที่เรียกว่าเป็นการออกมาแสดงความกังวลแล้วก็เป็นการคัดค้านกันด้วยโดยมีการมองนะคะว่าอาจจะกระทบต่อโอกาสของน้องๆเรียกว่าเป็นอนาคตของเยาวชนที่มีการเติบโตในเส้นทางตรงนี้ก็ได้ในด้านของการชกมวยซึ่งตรงนี้นะคะมีทางของย้อนไปเมื่อวันที่15มิถุนายนเพิ่งจะผ่านมานะคะทางผู้สื่อข่าวบอกว่ามีการลงพื้นที่ในค่ายมวยใหญ่ของเชนซีฟู้ดสวนจากคาเฟ่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักมวยเยาวชนหลากหลายคนด้วยก็พบว่าน้องๆอยู่อายุนะคะ8-14ปีมีการกำลังฝึกซ้อมอย่างเป็นระเบียบมีการวิ่งวอร์มร่างกายด้วยมีการกระโดดเชือกนะคะฝึกเรียกว่าเป็นความคล่องตัวมีการซักซ้อมออกอาวุธในด้านของมวยไทยตรงนี้มีการเรียกว่าล่อเป้าหรือไม่ก็การเตะกระสอบทรายตลอดจนมีการฝึกระเบียบวินัยนะคะดูแลในด้านของสุขภาพด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตรงจริงภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของครูฝึกครูมวยแล้วก็ผู้ปกครองที่ส่งน้องๆเข้าไปศึกษาตรงนี้ด้วยพร้อมกับนะคะเขาบอกว่าที่เหมาะสมตรงนี้สำหรับวัยแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงจากการที่อาจจะทำให้น้องเกิดการบาดเจ็บตรงนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะนายนิกูลเกษรินนะคะผู้อำนวยการขออภัยนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่8ของตำบลบ่อน้ำร้อนแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายมวยดาวรุ่งกันตังบิ๊กโฮมนะคะบอกว่าหากว่ามีการห้ามน้องๆอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกมวยอย่างเด็ดขาดอาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเด็กที่มาจากหรือว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนใช้จ่ายในด้านของเขาเรียกว่ารายได้ของน้องๆเนี่ยมาจากการชกมวยเป็นส่วนหนึ่งในด้านของการช่วยเหลือครอบครัวตรงนี้ก็ว่าได้ทั้งนี้ทางค่ายมวยของตนเนี่ยไม่ได้หักค่าเขาเรียกว่าค่าตัวของน้องๆแต่อย่างใด แต่ว่าเด็กๆเนี่ยได้รับค่าตัวเต็มนะคะแต่ว่าคุณนิกูลมองว่าปัญหาที่แท้จริงมันไม่ใช่อยู่ที่การชกมวยของเด็กแต่ว่าหากควรมันอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นมาตรการการกำหนดการดูแลที่เหมาะสมเพราะว่าน้องๆอายุอยู่ระหว่าง 8-15 ปีซึ่งเป็นวัยที่ต้องการในด้านของการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยหากว่าน้องๆไม่ได้ออกกำลังกายหรือไม่ก็ฝึกในด้านของกีฬาตรงนี้อาจจะเสี่ยงเกี่ยวกับในด้านของยาเสพติดนะคะสิ่งตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยั่วยุเข้ามาตรงนี้ได้ด้วยค่ะส่วนในด้านของนะคะดาบตำรวจนิติพลผลิผลประธานชมรมนักมวยสมาคมสมัครเล่นของทางจังหวัดตรังก็บอกว่าขณะนี้นะคะคือทางค่ายมวยหลากหลายแห่งเนี่ยในจังหวัดตรังก็กำลังเรียกว่าเป็นการติดตามในด้านของรายละเอียดในด้านของกฎหมายอย่างใกล้ชิดด้วยหากว่ามีการหารือกันตรงนี้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในด้านของวงการมวยในพื้นที่ของทางภาคใต้รวบรวมข้อมูลส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกีฬามวยไทยส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมีระเบียบวินัยแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จริงๆจำนวนเด็กมากมายที่เข้าร่วมในด้านของการฝึกซ้อมเพื่อเป็นการออกกำลังกายตรงนี้คือมันไม่ได้มุ่งหวังว่าจะขึ้นชกจริงๆทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ความสามารถนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการพัฒนาสู่ในด้านของการเป็นนักกีฬาในระดับสูงก็ว่าได้แต่ว่าอยากบอกว่าในอำนาจจากการฟังความคิดเห็นจากคนนะคะในวงการมวยตรงนี้โดยตรงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยในด้านของการเกิดปัญหาร้ายแรงกับเด็กๆจากค่ายมวยตรงนี้ที่มีการลงพื้นที่นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าอาจจะเป็นผลดีสำหรับเด็กด้วยในด้านอะไรบ้างด้านของวินัยสุขภาพนะคะการอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยหากว่ามีข้อกังวลตรงนี้เรื่องความปลอดภัยตรงนี้นะคะก็ควรที่จะแก้ไขในด้านของเป็นประเด็นที่มันเป็นรายไปมากกว่าการสั่งห้ามโดยเด็ดขาดตรงนี้นะคะแต่ว่าคนในวงการมวยที่จังหวัดตรังในพื้นที่ที่ใกล้เคียงก็เขาเรียกว่ายังคงมีการเรียกร้องกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อยากจะขอให้นะคะทางภาครัฐมีการทบทวนในความคิดตรงนี้ด้วยแล้วก็เสนอในด้านของการกำหนดมาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับเด็กในช่วงแต่ละช่วงแต่ละวัยด้วยควบคู่กับการส่งเสริมในด้านของกีฬามวยตรงนี้นะคะคือในฐานะที่เป็นกิจกรรมในการสร้างโอกาสด้วยหรือไม่ก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กที่ด้อยโอกาสตรงนี้แล้วก็น้องๆอาจจะมีครอบครัวที่ยากจนด้วยนะคะคือผลอาจจะออกมาเป็นอย่างไรก็ลองดูนะคะลองติดตามในด้านของข่าวสารดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็เอาใจช่วยในด้านของครอบครัวที่น้องๆอาจจะมีรายได้น้อยนะคะเพราะบางคนอาจจะอายุอยู่ระหว่าง 4-5 ปีนะคะลองไปขึ้นชกมวยอาจจะได้รับความบาดเจ็บตรงนี้แต่ว่าทางค่ายมวยก็จะต้องดูแลเป็นอย่างดีในด้านของความปลอดภัยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆได้มาอยู่ตรงนี้ฝึกระเบียบฝึกวินัยนะคะดูในด้านของการออกกำลังกายตรงนี้จะทำให้น้องๆห่างไกลจากยาเสพติดอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นข้อพิจารณาจากทางคณะกรรมการว่าจะทำกันอย่างไรต่อไปด้วยนะคะทีนี้ก็สำหรับในด้านของน้องๆเด็กๆก็ยังไม่หมดนะคะมาต่อกันที่เรื่องของทางอย.นะคะบอกว่ามีการแจ้งเตือนผู้ปกครองให้มีการระวังเขาบอกว่าเป็นของเล่นที่เขาบอกว่านุ่มนิ่มสกุชชี่เขาบอกว่ามันเป็นที่มาพร้อมกับกระบอกฉีดยาแล้วก็มีเข็มฉีดยาด้วยซึ่งก็พบว่ามีการจำหน่ายนะคะในบริเวณของสถานศึกษาแล้วก็บนแพลตฟอร์มของออนไลน์ด้วยซึ่งอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็มีการติดเชื้อในเด็กเล็กด้วยรวมถึงการสร้างความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ตรงนี้นะคะพร้อมกับมีการประสานทางแพลตฟอร์มของออนไลน์ด้วยมีการระงับในด้านของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ทำอย่างไรเขาเรียกว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ที่บริโภคนะคะเพื่อความปลอดภัยตรงนี้จะทำกันอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์รุ่งฤดีมวลประสิทธิ์พรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็บอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ก็อย.มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของน้องๆเยาวชนตรงนี้หลังจากที่มีการพบการจำหน่ายของเล่นเขาบอกว่ามันมีลักษณะนุ่มนิ่มสกุชชี่บริเวณสถานศึกษาแล้วก็บนแพลตฟอร์มของออนไลน์ที่น้องๆเนี่ยคือเข้าไปดูมันมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่มันคล้ายๆกับกระบอกฉีดยาแล้วก็มีเข็มฉีดยาด้วยใช้สำหรับเขาเรียกว่าเป็นการสูบหรือไม่ก็ฉีดนะคะ ลมแล้วก็น้ำตรงนี้คือเข้าไปข้างในตัวมันจะทำให้เป็นตัวนิ่มๆแล้วก็บีบออกมาตรงนี้อาจจะทำให้มันเกิดความเสี่ยงต่อที่ผู้ใช้งานด้วยโดยเฉพาะเด็กเล็กที่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นคือกระบอกฉีดยาหรือไม่ก็เข็มฉีดยาตรงนี้มันเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ตามกฎหมายนะคะซึ่งก็นำอุปกรณ์ตรงนี้ทางการแพทย์มาใช้เป็นของเล่นก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากในด้านของการใช้ที่มันผิดตำแหน่งผิดที่ผิดทางอาจจะทำให้เกิดบาดแผลนะคะเกิดการติดเชื้อด้วยรวมถึงอาจจะสร้างความเข้าใจผิดกับเด็กเล็กที่เห็นว่าวิเข็มฉีดยามันคือของเล่นตรงนี้จนนำไปสู่ในด้านของเขาเรียกว่าอาจจะเรียนแบบนะคะนำมาใช้งานถ้าเราเห็นจริงๆอะไรแบบนี้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็อันตรายด้วยก็ขอความร่วมมือนะคะว่าผู้ปกครองร้านค้าประชาชนทั่วไปค่ะเฝ้าระวังหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงการซื้อหรือไม่ก็ของเด็กเล่นอะไรแบบนี้ในลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะควรที่จะเขาเรียกว่ามีการพิจารณาหรือไม่ก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก็มีการตรวจสอบนะคะผลผลิตหรือไม่ก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ให้ครบถ้วนก่อนที่จะนำมาให้ลูกๆของเราเล่นกันจริงๆด้วยหากว่ามันพบว่าตรงนี้มีการจำหน่ายนะคะกระบอกฉีดยาหรือไม่ก็เข็มฉีดยาในแหล่งที่มันไม่มีฉลากตรงนี้หรือไม่ก็นำไปใช้เขาเรียกว่ามันผิดวัตถุประสงค์อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ความไม่ปลอดภัยด้วยสามารถที่จะแจ้งได้ที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือไม่ก็ที่สายด่วนของอย.นะคะที่หมายเลข1556ค่ะก็เรียกว่าเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของเรานะคะต้องดูแลกันสักนิดเหมือนกันนะคะก็ฝากทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือไม่ก็โรงเรียนด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะหรือไม่ก็เยาวชนอาจจะมีโอกาสที่เสี่ยงในด้านของความปลอดภัยตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องของน้องๆเด็กๆที่เป็นลูกหลานของเราก็จะต้องดูแลกันด้วยนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอกันนะคะบอกว่าทางการยางแห่งประเทศไทยบอกว่ามีในด้านของการแจกทุนเรียนฟรีนะคะแต่เน้นย้ำว่าคุณจะต้องเป็นลูกของชาวสวนยางจริงๆมีการจ่ายค่าเทอมให้มีค่าครองชีพให้ตลอด4 ปีที่น้องๆเรียนจบปริญญาตรีนะคะก็จนถึงวันที่30 มิถุนายนค่ะใครสนใจก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะคะมีให้จำนวน15 ทุนการศึกษาด้วยกันวงเงินสนับสนุนก็ทุนละไม่เกิน400,000 บาทครอบคลุมในด้านของค่าเราเรียนด้วยการศึกษาก็ไม่เกิน20,000 บาทต่อเทอมนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ตลอด4 ปีที่น้องๆศึกษาตรงนี้นะคะอายุต้องไม่เกิน25 ปีนะวันที่เข้ายื่นแล้วก็ขอรับทุนตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะถ้าใครสนใจก็ยื่นใบสมัครขอรับทุนกันได้ที่การยางแห่งประเทศไทยที่ของทางจังหวัดก็ได้ที่สาขาก็ได้หรือไม่ก็จะไปดาวน์โหลดของทางเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้นะคะหรือไม่ก็คือทุนนี้มีการครอบคลุมมหาวิทยาลัยนะคะสาขาที่เข้าร่วมทุนตรงนี้ค่ะก็ครอบคลุมของทางมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรตินะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกำแพงแสนก็ไม่ไกลไม่ไกลนะคะมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตบางหาดใหญ่ที่ปัตตานีนะคะขออภัยค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงนะคะก็ไปทางภาคใต้นะคะก็ลูกใครหลานใครที่เป็นชาวสวนยางแล้วก็กำลังมองหาทุนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการต่อโอกาสช่วยเหลือในด้านของการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวด้วยมันไม่มากไม่น้อยนะคะสำหรับในด้านของการเรียนฟรีตรงนี้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ด้วยช่วยเหลือในด้านของระหว่างที่น้องๆเรียนหรือไม่ก็อาจจะจบไปแล้วนะคะมองหาทุนตรงนี้ให้บุตรหลานของตัวเองก็สามารถที่จะขอรับทุนกันตรงนี้ได้ก็สมัครกันจนถึงวันที่30 มิถุนายนก็สิ้นเดือนนี้ก็แล้วกันนะคะก็ลองดูว่าใครที่เป็นลูกชาวสวนยางก็สามารถที่จะสมัครขอทุนตรงนี้ได้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะ เพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
2: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็ในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะก็อย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกกันนะคะวันอาทิตย์ที่28ค่ะคือมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งนะคะว่าใครจะมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะ

คนนะคะคือปัจจุบันกรุงเทพมหานครก็มีสกตามจำนวนเขตก็คือ50เขตมี50คนตามวาระที่มีการดำรงตำแหน่งตรงนี้ก็คราวละ4ปีนะคะใครที่ได้รับการคัดเลือกตรงนี้เข้ามานะคะก็ครอบคลุมในด้านของหน้าที่ก็4ปีด้วยกันที่จะมีการทำหน้าที่กันตรงนี้นะคะก็มีการเสนอในด้านของการพิจารณาความเห็นชอบในด้านของข้อนิติบัญญัติของทางกรุงเทพมหานครนะคะควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารของฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของการตั้งกระทู้คำถามมีการนำเสนอนิติบัญญัติการเสนออภิปรายตรงนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นการคือว่าเป็นคณะกรรมการในสภาก็สามารถที่จะเข้าร่วมกันตรงนี้ได้ด้วยนะคะอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกิจกรรมที่มีกฎหมายบัญญัติเนี่ยที่ต้องการขอความเห็นชอบจากสภาหรือไม่ก็จะต้องรายงานนะคะให้สภาทราบในกรณีต่างๆในด้านของการดำเนินการนอกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครการจัดกิจกรรมต่างๆมีการจัดตั้งในด้านของบริษัทเอ่ยเป็นหุ้นส่วนเอ่ยอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะอำนาจในการอนุมัตินะคะหรือไม่ก็ในอำนาจของการวินิจฉัยว่าจะผ่านสภาไหมอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทำกันได้ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะสมัครเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในของกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะเข้ามากันได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นอาสาสมัครเข้ามานับคะแนนแบบเรียลไทม์นะคะในวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็มีค่าตอบแทนให้เหมือนกันนะคะคือทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพันธมิตรสื่อถึง18องค์กรค่ะเชิญชวนประชาชนนะคะอยากจะเข้ามาติดตามในด้านของการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพปี2569เรียกว่าแบบเรียลไทม์ในช่วงของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนในช่วงของเวลาตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทุกสื่อที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครนะคะนับคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ทั้ง50เขตทั่วประเทศขออภัยนะคะทั่วกรุงเทพมหานครนะคะเรียกว่าเป็นการจับตานะคะทุกคะแนนไปพร้อมๆกันค่ะก็ใครที่เข้ามาตรงนี้นะคะใช้มือถือแบบคล่องไหมสามารถที่จะนับคะแนนแบบเรียลไทม์ได้หรือเปล่าถ่ายเป็นภาพนะคะเขาบอกว่าเป็นใบเปิด1หน่วยนะคะแล้วก็เป็นภาพใบเปิดใบปิดอีก2หน่วยนะคะก็ใครที่สามารถที่จะใช้ในด้านของมือถือคล่องตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ากันมาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นะคะวันนี้ค่ะวันอาทิตย์อีก1วันนะคะวันที่21ค่ะสำหรับนะคะโอกาสผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ก็ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มตกหล่นนะคะก็ยังมีจำนวนอยู่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปกันได้นะคะที่เดินทางกันไปเลยนะคะหาเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นนะคะลองไปดูว่าเราตกสำรวจเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะซึ่งก็มีการดำเนินการกันนะคะว่าใครที่มีปัญหาตรงนี้ว่าชื่อเราตกหย่นนะคะสามารถที่จะไปหากันได้หรือไม่ก็นะคะทุกคนเนี่ยมีโอกาสเท่าเทียมกันนะคะก็ลองดูวันนี้อีก1วันเท่านั้นนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับเอ็ดคณินบุญประเสริฐครับปลัดกรุงเทพมหานครเตือนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ไม่มีล่วงหน้าไม่มีนอกเขตใครไม่ว่างแจ้งเหตุออนไลน์ก่อนและหลังเลือกตั้ง7วันสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลม
4: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
7: ้เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ว่าไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งคือ21ถึง27มิถุนายน2569หรือภายหลัง7วันหลังวันเลือกตั้งคือวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้มาติดตามกับคุณวารุณีประชากิตติคุณครับ
4: การเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางจะเริ่มขึ้นในวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ขณะที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังอิสราเอลเดินหน้าโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนอย่างหนักจนมีผู้เสียชีวิตเกือบ20คนคลื่นความร้อนรุนแรงที่พัดปกคลุมทั่วยุโรปส่งผลให้ฝรั่งเศสสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงานเทศกาลดนตรีประจำปีและกิจกรรมสาธารณะอื่นๆที่จะจัดขึ้นใน35ภูมิภาคที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง41องศาเซลเซียสขณะที่เยอรมนีออกคำเตือนภัยจากคลื่นความร้อนทั่วประเทศทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนในค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมในที่นี้มีบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเชื้อรายนี้อาจระบาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่ดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ในประเทศเป็นครั้งแรกจากนกอพยพในพื้นที่ห่างไกลทางตะวันตกของออสเตรเลียซึ่งหมายความว่าเชื้อสายพันธุ์ที่ติดต่อได้ง่ายนี้ได้แพร่กระจายไปยังทุกทวีปทั่วโลกแล้ววารุณีประชากิตติกุลรายงานค่ะ
5: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
4: ่ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA
5: ทาง

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

งหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: EFM Fandom Life
4: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
7: ก็เลือกไปเที่ยวไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
8: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
9: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
10: ภูเขา
9: ภูเขา
4: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
7: อยากให้ไปด้วยกัน
10: โอ้
11: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
10: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
4: หวานหวานเลย
10: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
12: สวัสดีวันอาทิตย์ออกไปเจอแดดอ่อนๆหน่อยให้วิตามินดีได้ทำงานนะครับ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

ากสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
4: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ์

0: หารแมวอาหารแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์

และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดีไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับความคืบหน้าเหตุกันศาสตร์อาคาร2ชั้นร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
13: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
13: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
8: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์แจ้งความคืบหน้าจากเหตุการณ์ศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีเมื่อวันที่20มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดทั้งคืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางการดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 น.และดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาซึ่งได้ติดตั้งรั้วกันพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพของอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรในบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดบริเวณชายหาดแม่รำพึงพบฟองสีขาวอมเขียวชี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์คุณชนะการแหลมทองรายงานครับ
16: ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดตรวจพบกรณีพบฟองสีขาวอมเขียวกระจายตัวตามแนวน้ำขึ้นลงตลอดแนวชายหาดแม่ลำพึงพบว่าฟองดังกล่าวเกิดจากสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนพืชที่ตายแล้วแต่ถูกคลื่นซัดขึ้นสู่ชายฝั่งตามธรรมชาติฟองมีลักษณะเป็นสีขาวปนเขียวภายในเป็นเศษสาหร่ายและอินทรีย์วัตถุผสมอยู่กระจายตัวเป็นแนวเดียวกับคลื่นซัดเข้าฝั่งโดยไม่พบลักษณะของคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกจากน้ำมันแต่อย่างใดเหตุการณ์เช่นนี้มาเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักในทะเลที่ค่อนข้างนิ่งเป็นเวลาหลายวัน มีปริมาณธาตุอาหารในน้ำสูงหรือเกิดภาวะแผ่นต้นบุงในระดับเล็กน้อยซึ่งฟองดังกล่าวเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่สำหรับผู้ที่มีผิวหนังบอบบางแพ้ง่ายหรือมีบาดแผลเปิดควรหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการระคายเคืองที่อาจเกิดขึ้นสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
8: ช่วงรู้ทันภัยพิบัติวันนี้นะครับจะพามารู้จักกับสาเหตุที่กรุงเทพมหานครร้อนกว่าพื้นที่ในชนบทหลายองศาเนื่องจากเกาะความร้อนจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณยุวธิดาผู้คำนวณครับ
17: รู้ทันภัยพิบัติ
18: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับอากาศร้อนค่ะจะสังเกตว่าใครหลายคนในพื้นที่กรุงเทพจะบ่นว่าทำไมกรุงเทพร้อนกว่าในชนบทหลายองศาหลายคนคิดว่าอากาศร้อนเพราะโลกร้อนเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะกรุงเทพมีปรากฏการณ์เรียกว่าเกาะความร้อนในเมืองคือมันจะทำให้อุณหภูมิในเมืองสูงกว่าพื้นที่ชนบทโดยรอบได้หลายองศาทีเดียวสาเหตุหลักมาจากตึกแล้วก็คอนกรีตที่สะสมความร้อนนี่แหละค่ะรวมไปถึงพื้นที่สีเขียวน้อยมากๆความร้อนจากกิจกรรมมนุษย์ก็เยอะรถยนต์เครื่องปรับอากาศโรงงานอาคารต่างๆก็ปล่อยความร้อนออกมาสู่บรรยากาศตลอดเวลาลมก็เลยพัดผ่านได้ยากค่ะตึกสูงจำนวนมากเหล่านี้ค่ะมันทำให้การระบายอากาศไม่ดีความร้อนก็เลยสะสมอยู่ในเมืองผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพราะเปิดแอร์มากขึ้นเสี่ยงต่อโรคลมร้อนด้วยผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ทำงานกลางแจ้งก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลางคืนก็ยังร้อนใช่ไหมคะพักผ่อนไม่เต็มที่ค่ะคือบางวันเนี่ยนะคะพื้นที่ใจกลางกรุงเทพอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่ชนบทประมาณ 2-5 องศาเซลเซียสเลยหรือว่ามากกว่านั้นในบางจุดที่มีอากาศหนาแน่นก็ได้สรุปง่ายๆเลยค่ะกรุงเทพร้อนกว่าชนบทไม่ได้เกิดจากโลกร้อนเพียงเดียวแต่ว่าเกิดจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองนั่นเองค่ะ
19: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่าก้าบาทสีเขียวเลือกสก.ก้าบาทสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
8: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
20: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
22: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
23: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
24: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรจะยากไปหมด
25: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
26: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
27: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
1: EFM Playlist Non-Stop
22: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
4: สมูทโตกินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
4: สมูทโต
3: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
4: สมูทโตกินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: คาชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: สวัสดีวันอาทิตย์อย่าลืมเติมน้ำตาลให้ใจแฮปปี้เพื่อเริ่มต้นวันที่ดีนะครับ
3: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

ฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

0: ื่องความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เองไม่ควรจะรักกันแบบนั้นฉันคือเจ้านาย
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะก็ทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดพบได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้พบของฟาบาตลอดไป
0: พบอินจากราศิลป์องศาพีทัศน์รวมด้วยแมมคัตริยาชาชาปิโรดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคัทแอปวันดี
5: EFM Playlist of the Week
6: Chant of the Week
7: Number 1
8: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
9: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเร่งคลี่คลายคดีน้องน้ำเสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: รัฐบาลเร่งคลี่คลายคดีน้องน้ำเสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักต้องสงสัยผนึกกำลังทุกภาคส่วนล่าตัวผู้ขายตรวจสอบครบวงจรคุ้มครองผู้บริโภคถึงที่สุดคุณยวทิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการให้สคบเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกับอย.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์และสถานีตำรวจนครบาลดินแดงติดตามข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบทั้งการตรวจสอบผลิตภัณฑ์การติดตามตัวผู้ขายและการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายและการเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการโดยแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของร้านค้าและถอดสินค้าที่อาจจะผิดกฎหมายออกจากระบบขณะที่อย.ก็ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบสลากและการโฆษณาส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและบก.ปคบ.เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายขณะที่สคบเองได้มีการตรวจสอบตัวตนของผู้ขายรับเรื่องราวร้องเรียนและประสานงานช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พระอุบัติเหตุและภาวะวิกฤตของผู้ป่วยรอไม่ได้กองทัพบกจึงเดินหน้าภารกิจให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ท่ามกลางความต้องการโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกวันกรมทหารราบที่8และหน่วยทหารในค่ายศรีหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นจึงได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานออกมาแสดงพลังความเสียสละด้วยการร่วมบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดโรงพยาบาลศรีนครินทร์และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6การรวมกำลังในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงภารกิจตามหน้าที่แต่คือการเตรียมความพร้อมเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ต้องการรับการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งปัจจุบันธนาคารเลือดจะเป็นต้องมีการสำรองโลหิตไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภาคของทหารที่มาร่วมบริจาคโลหิตเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลศิลาไม่เพียงช่วยเติมเต็มคลังเลือดที่ร่อยหรอแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีส่งต่อความหวังให้กับครอบครัวของผู้ป่วยอีกหลายชีวิตเพราะหนึ่งยูนิตที่ได้รับในวันนี้คือโอกาสในการรอดชีวิตของเพื่อนมนุษย์ในวันหน้าและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
4: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
1: ฮู้ฮู้
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เ
0: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: บางทีจะว่าปังก
6: ็แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอร์ที่รักอรุณรุ่งแรงเงาเครื่องแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
7: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
6: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
8: นี่น่ะหรอนกนภา
6: และพิเศษโอแรงกับไม้ครับลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: พุทธทอล์คพุทธโท
10: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
11: ลองไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่เตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
2: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ15:00 ถึง 17:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
12: สวัสดีวันอาทิตย์จิบกาแฟเปิดเพลงเบาๆแล้วดื่มด่ำกับธรรมชาติในวันหยุดนี้นะครับ
9: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
13: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bangkok

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดี

0: ทุกแนว
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและอินเด็กซ์เคลียร์แลนด์เซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคมอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา2วันจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งตรวจสอบสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
6: เหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงหมู่ที่10ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก2รายทั้งนี้การรถไฟได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและหาสาเหตุอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ซ้ำอีกพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้างร่วมกับการรถไฟดำเนินการดูแลเยียวยาและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงครอบครัวอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและการช่วยเหลือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้การรถไฟได้สั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างอุโมงค์และงานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินโครงการจะเป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงนะคะพรชั้นกลรายงานค่ะ
1: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยว่านับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนในค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่กว่า 15,000 คนนับเป็นตัวเลขเสียชีวิตที่มากผิดปกติโดยในจำนวนนี้มีบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างไรก็ตามเจ้าที่ไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดได้เนื่องจากผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยในค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองบูเนียซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคอีโบลาในประเทศแห่งนี้ปฏิเสธการตรวจหาเชื้อทั้งที่มีอาการต่างๆเช่นปวดหัวมีไข้และอาเจียนซึ่งเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคอีโบลาการพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากในครั้งนี้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเชื้อร้ายนี้อาจระบาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่ดังกล่าวปิดท้ายมาติดตามสรุปความเคลื่อนไหวกีฬาต่างประเทศที่น่าสนใจรอบสัปดาห์กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
7: สรุปผลตารางคะแนนของศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2หลังแข่งจบไป3นัดโดยทีมสาวไทยเมื่อคืนก็แซงชนะแคนาดามาได้3-1เซตก็ทำให้ทีมนั้นแข่ง7นัดมี9คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ13ของตารางและจะแข่งนัดสุดท้ายในคืนนี้พบกับเนเธอร์แลนด์ในเวลา 20:30 นาทีด้านมาเทสกาลาซามิฟิลด์ทีมชาติปารากวัยหลังได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกของศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งเจ้าตัวกระแจงเกิดด้วยการทำประตูให้ทีมขึ้นนำตุรกีได้ตั้งแต่64วินาทีส่งผลให้เขานั้นกลายเป็นนักเตะที่ทำประตูได้เร็วที่สุดในศึกฟุตบอลโลก2026พร้อมทำลายสถิติของอิสมาเอลไซบรีแข้งทีมชาติโมร็อกโกที่เพิ่งทำเอาไว้ที่71วินาทีในเกมที่โมร็อกโกเอาชนะสกอตแลนด์ ปิดท้ายกันที่การอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะคาร์โดล่าสู่สโมสรลิเวอร์พูลไม่ยอมแพ้เตรียมยื่นข้อเสนอรอบ2โดยเพิ่มตัวเลขจาก100ล้านยูโรเป็น115ล้านยูโรเพื่อหวังให้สโมสรแอร์แบร์ไลป์ซิกนั้นยอมปล่อยตัวยานดิโอมองเดมาร่วมทีมค่ะสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
8: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่นน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเงี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆเราคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สวัสดีวันอาทิตย์กินข้าวให้ครบมื้อเติมโปรตีนดีๆให้ร่างกายสุขภาพจะได้ไม่งอแงนะครับ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะซึ่งเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาใช้ความเข้มแข็งก็เลยมาวันนี้มาให้กำลังใจทุกๆคนนะคะน้องๆ นักเรียนก็พยายามช่วยสนับสนุนเครื่องแบบหรือว่าอุปกรณ์กีฬาให้ไปในหลายโรงเรียนก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยสนับสนุนส่วนราชการแล้วก็สนับสนุนประชาชนที่ประสบภัยต่างๆให้ฟื้นฟูฟื้นตัวเข้าสู่สภาพเดิมให้ได้อย่างเร็วที่สุด
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณฟังครับ
2: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
3: นพดลเทติภาธร
2: ครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2519วันนี้นะครับเราเริ่มต้นรายการนะครับด้วยพระดำรัสตอนหนึ่งนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเมื่อครั้งเสด็จไปยังอำเภอวารินชำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีทรงเยี่ยมและก็พระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2562นะครับก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่พระองค์ท่านที่ปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครับ
3: และในวันนี้ทางรายการก็จะนำพระประวัติและพระกรณียกิจด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามาฝากกันนะครับพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อยกระดับการศึกษาโดยปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างสำหรับพระประวัติและพระกรณียกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาของพระองค์ท่านนะครับ
2: นะครับพระองค์ท่านนะครับพลเอกหญิงนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงศึกษาระดับอนุบาลประถมและก็มัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับณโรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาด้วยทรงสนพระทัยนะครับทางด้านกฎหมายมาตั้งแต่วัยเยาว์จึงได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีพุทธศักราช2544โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2และก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1ทรงจบหลักสูตรเนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาปีการศึกษา2547 จากนั้นนะครับส่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับทางด้านกฎหมายก็คือ Master of Law นะครับที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ Doctor of the Science of Law นะครับที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับ
3: พระกรณียกิจของพระองค์ท่านมีมากมายนะครับแต่วันนี้จะเน้นทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาวิชากฎหมายการให้โอกาสทางการศึกษาแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเช่นผู้ต้องขังและเด็กในชนบทและทรงเป็นแบบอย่างของสตรีนักวิชาการที่มุ่งมั่นนำความรู้มาพัฒนาสังคมพระกรณียกิจด้านการศึกษาที่สำคัญของพระองค์มีดังนี้นะครับ
2: นะครับก็คือการจัดตั้งกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายทรงก่อตั้งกองทุนนี้ขึ้นมานะครับเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้านนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อและพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศครับ
3: ทรงมุ่งมั่นเป็นแบบอย่างทางด้านการศึกษาพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงได้รับรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมในเวทีระดับโลก
2: นะครับภารกิจนะครับด้านกฎหมายก็คือหลังจากที่พระองค์ท่านนะครับจบการศึกษามาแล้วทรงปฏิบัติหน้าที่นะครับในตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับตั้งแต่เป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการประจำกองสำนักงานคดียาเสพติดอัยการจังหวัดผู้ช่วยของสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีเป็นรองอัยการจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นรองอัยการจังหวัดพัทยาและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นอัยการจังหวัดนะครับประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยองและก็อัยการผู้เชี่ยวชาญนะครับสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดครับ
3: มีเรื่องราวแห่งความประทับใจและสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้านการศึกษาของบัณฑิตคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือนางสาวราพรสร้อยเสนหรือว่าน้องหมิวบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเธอได้เล่าถึงความประทับใจที่พระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณและทำให้จดจำมาจนถึงวันนี้เธอเล่าว่าในวันที่มีการซ้อมใหญ่ในการรับปริญญาน
2: ะครับน้องหมิวนะครับได้พบกับอุปสรรคใหญ่นะครับด้วยเพราะว่าเธอนะครับเดินช้ากว่าคนทั่วไปแล้วก็มีความสูงแค่90เซนติเมตรเท่านั้นแต่พระแท่นนะครับที่ประทับนี่สูงมากทำให้ไม่สามารถที่จะเอื้อมมือเพื่อรับปริญญาจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ถึงทำให้ในวันนั้นนะครับน้องหมิวนี่ตัดสินใจได้บอกกับอาจารย์นะครับว่าจะขอสละสิทธิ์เพราะว่ากลัวจะทำให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆต้องลำบากทั้งที่ว่าการได้เข้ารับปริญญาบัตรนั้นนะครับเป็นสิ่งที่น้องหมิวมีความฝันมาตั้งแต่เล็กครับ
3: แต่หลังจากที่มีการซ้อมใหญ่ไม่นานนะครับเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังได้ติดต่อมาแจ้งว่าพระองค์พาได้ฝากมาบอกน้องหมิวว่าจะให้น้องหมิวเดินขึ้นไปรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ด้วยตัวเองพระองค์ตรัสว่าบอกน้องหมิวให้เดินมาได้เลยเดินช้าไม่เป็นไรค่อยๆเดินไม่ต้องรีบและพอเดินมาถึงตรงหน้าพระองค์ให้น้องหมิวมองหน้าและยิ้มให้พระองค์ด้วยนะคะน้องหมิวได้ยินดังนั้นถึงกับน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวที่พระองค์ทรงเมตตาน้องขนาดนี
2: ้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับหลังจากที่พิธีกรได้ประกาศชื่อน้องหมิวก็ค่อยๆเดินไปนะครับไปหยุดอยู่ที่ตรงหน้าพระพักของพระองค์น้องหมิวเล่าว่าพระองค์ยิ้มให้หนูพระองค์พระสิริโฉมกว่าในทีวีมากพระองค์น้อมลงมานะครับพร้อมกับทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานปริญญาบัตรให้กับหนูในตอนนั้นนะครับรู้สึกได้ถึงพระหัตถ์แห่งรักเลยนะครับว่าพระองค์ทรงยิ้มและก็พยักหน้าเหมือนกับพูดในใจว่ายินดีด้วยนะคะ รอยยิ้มของพระองค์นะครับหนูก็ยังคงจดจำได้จนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ไม่เพียงเท่านี้หลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตรแล้วราชเลขาในพระองค์ได้ติดต่อมาที่ผู้ใหญ่บ้านให้ติดตามความเป็นอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างทำให้ได้รู้ว่าบ้านของน้องหลังคารั่วหลายจุดวันต่อมาพระองค์ก็ได้ส่งช่างมาช่วยซ่อมหลังคาให้ทันทีน้องหมิวได้กล่าวทิ้งท้ายว่าหนูไม่เคยคิดว่าจะได้รับพระกรุณาธิคุณหนูไม่คิดเลยว่าจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชทานทุนให้หนูได้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีจนมาถึงพระองค์พาที่ทรงมีน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่พระราชทานความช่วยเหลือหนูจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันเธอก็ทำงานธนาคารนะครับมีรายได้ที่มั่นคงสามารถที่จะดูแลตัวเองและพ่อแม่ได้ในวันนี
2: ้นะครับอันนั้นก็เป็นความรู้สึกประทับใจแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณนะครับในช่วงนี้นะครับเราไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกฎหมายในประเด็นพระองค์พานะครับเจ้าหญิงนักกฎหมายนะครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่จนเป็นแบบอย่างในการศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทูลเกล้าถวายรางวัลสัญญาธรรมศักดิ์ประเภทนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี2544ก่อนจะเสด็จไปทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาทรงทุ่มเทพระวรกายและพระวิริยะอุตสาหะค้นคว้าวิจัยและรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อนำไปทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อสู่ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและจำเลยในกระบวนการยุติธรรมของไทยขณะทรงศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพระองค์ยังทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548ในระหว่างทรงศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกยังทรงฝึกงานกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาและสำนักงานอัยการประจำนครนิวยอร์กได้ทรงฝึกปฏิบัติการสืบพยานการหาหลักฐานเขียนสำนวนฟ้องและการว่าความตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาอันเป็นการเพิ่มพูนพระปรีชาญาณในด้านกฎหมายอาญาทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อด้วยรองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดรวมไปถึงเอกอัครราชทูตในอีกหลายประเทศเพื่อรำลึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามในขณะที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแก่พระองค์ที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางกฎหมายกับบุคลากรในวงการกฎหมายของไทยหลายครั้งเนติบัณฑิตยสภาและมหาวิทยาลัยคอร์เนลจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามเป็นชื่อกองทุนและทูลเชิญทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกานำความรู้กลับมาพัฒนากฎหมายของไทยสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเจ้าหญิงนักกฎหมายของคนไทย
2: กลับมาช่วงนี้นะครับก็มาคุยกันในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับรัฐบาลนะครับเตือนร้านค้าและประชาชนนะครับที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับ ห้ามนำสิทธินะครับจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมกับเน้นย้ำนะครับว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำผิดที่เรียกว่าผิดวัตถุประสงค์ในโครงการแล้วก็เป็นการผิดกฎหมายด้วยมีบทลงโทษนะครับทั้งผู้รับแลกและก็ผู้ใช้ความผิดฐานฉ้อโกงนะครับเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นนะครับด้วยข้อความอันเป็นเท็จก็จะมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับตามมาตรา341ครับ
3: โดยรัฐบาลได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดนะครับหากพบการทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดเชยเงินคืนให้รัฐด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
2: ครับสำหรับในช่วงนี้นะครับหากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้นะครับที่กรมการค้าภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์สายด่วนก็คือ1569กระทรวงการคลังนะครับโทรได้นะครับ022739020ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับที่โทรศัพท์02-111-1144นะครับอันนี้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสายด่วนก็คือ1559นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
3: อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมระหว่างวันที่1มิถุนายนไปจนถึง15กรกฎาคม2569เพื่อร่วมเลือกผู้แทนในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับผู้ประกันตนลงทะเบียนผ่านแอป SSO Plus หรือระบบ eSelf Serviceนายจ้างลงทะเบียนผ่านระบบ e-service นะครับแล้วก็ทำรายการผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ 1-30 มิถุนายน 2569 วันเปิดวันและเวลาราชการนะครับส่วนมาที่ 1-15 กรกฎาคมเปิดทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ก่อนลงทะเบียนออนไลน์ควรยืนยันตัวตนผ่านแอปไทย ID ให้เรียบร้อยนะครับอย่าพลาดร่วมใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมไปด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข1506-9หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ 02-956-2929 นะครับ
2: นะครับมาในช่วงนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดก็คือการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นะครับเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2519โดยมีผลการตัดสินออกมาแล้วนะครับก็ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่ารางวัลชนะเลิศนะครับก็คือโรงเรียนสิรินธรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือโรงเรียนสตรีระนองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2คือโรงเรียนราชนิยมรางวัลชมเชยนะครับจำนวน3รางวัลก็ประกอบด้วยโรงเรียนทวีทาพิเศษบางขุนเทียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยและโรงเรียนวัดคลองขวางจรูญชนราชบำรุงครับ
3: ประเภทประชาชนทั่วไปคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหน่วยงานนะครับรางวัลชนะเลิศก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูลใจรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1พิพิธภัณฑ์ศิลปะพุทธรัตนมงคลสถานโดยร้านใบตองร้อยเอ็ดนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มูลนิธิทานกุศลจิตรางวัลชมเชย3รางวัลได้แก่นางยาดานิสาพุ่มเข็มและนางณปภัทรปิยะนันทาพรนะครับพิพิธภัณฑ์จันโลงพุทธศาสนาบริษัทปุ๋ยทุเรียนยิ้ม
2: นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่ทางรัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตร พระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งได้จัดมาตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21มิถุนายนนะครับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและในวันนี้เช่นเดียวกันครับในเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับร่วมชมความวิจิตรบรรจงนะครับผลงานเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ทั้งหมดนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยก็จะนำมาจัดแสดงนะครับภายในนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาด้วยภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาก็จะได้นำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับ
3: แล้วก็ยังมีนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนะครับนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรนะครับตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในสุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาพร้อมกิจกรรมมากมายนะครับอย่างเช่นว่าการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีแล้วก็โปรเจกต์แมปปิ้งนะครับภายในพระเจดีย์การเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารขนมไทยหลากหลายในพื้นที่ก็เป็นหนึ่งงานที่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
2: นะครับก็ในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังบทเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับเป็นบทเพลงความอาลัยและก็น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนะครับในบทเพลงก็คือทูลกระหม่อมพาสู่ฟ้าสุลาลัยครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ครับกลับมาช่วงท้ายของรายการนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกนะครับในขณะนี้กองทัพบกนะครับโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็เชิญชวนน้องๆเยาวชนนะครับที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพนะครับก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช2569ชิงทุนการศึกษานะครับกว่า 200,000 บาทในหัวข้อนะครับก็คือพระราชกรณียกิจและคุณูปการนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือมัธยมต้นและก็มัธยมปลายนะครับน้องๆสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็สมัครกันมาได้นะครับจะหมดเขตถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับทางเว็บไซต์ก็คือworldwideweb.sangsin69.com นะครับอันนี้แล้วก็ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นนะครับก็ฝากให้น้องๆผู้ปกครองหรือว่าคณะครูนะครับไปติดตามรายละเอียดได้ทางเพจนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างที่กรุงเทพมหานครเดินหน้าตรวจสอบอาคารเก่าอายุ50ปีขึ้นไปวันเกิดเหตุถล่มซ้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
2: ายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างจี้กรุงเทพมหานครเดินหน้าตรวจสอบอาคารเก่าอายุ50ปีขึ้นไปเสี่ยงวัสดุก่อสร้างเสื่อมสภาพหวั่นเหตุถล่มซ้ำคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
3: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าจากเหตุการณ์การพังถล่มของระเบียงกษัตริย์ย่านตึกแถวถนนพระราม4เมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานครควรที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมืองชั้นในซึ่งอาคารบางหลังมีอายุเกิน100ปีอาคารเหล่านี้แม้ว่าจะมีความสูงไม่มากแต่กลับมีลักษณะโครงสร้างบางประการที่ไม่แข็งแรงเช่นส่วนยื่นของอาคารเช่นระเบียงกระจาดซึ่งเป็นพื้นปูนมีน้ำหนักมากและบางครั้งใช้วางสิ่งของต่างๆโดยตามหลักวิศวกรรมแล้วอาคารที่มีอายุใช้งานอยู่ที่ 50-60 ปีวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะมีความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนกรีตและเหล็กเส้นอีกทั้งวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ในอดีตยังไม่ได้มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทำให้วัสดุนั้นมีคุณภาพดีกำลังสูงและทนทานเช่นคอนกรีตในสมัยก่อนมีกำลังรับน้ำหนักที่ต่ำเหล็กเสริมในอดีตใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบมีการยึดเกาะโครงสร้างน้อยวัสดุเหล่านี้ย่อมเสื่อมตามสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมแต่ฝนความชื้นจึงทำให้เหล็กเกิดสนิมได้ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการพังถล่มลงมาในอนาคตจะผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
2: และมาติดตามทิศทางข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์หน้ากับคุณธีตารีสายสว่างครับ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปวันที่22มิถุนายนนี้ 9:30 นาทีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยภายหลังการประชุมรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสจะแถลงผลการประชุมติดตามความคืบหน้าร่างพรบการโอนย้ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2569สำนักงบประมาณสรุปตัวเลขรวมทั้งสิ้นกว่า 1.03 หมื่นล้านบาทเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุร่างพรบในครม.วันที่23มิถุนายนเมื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นชอบแล้วจะส่งร่างไปยังสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาต่อในวันที่25มิถุนายนนี้นับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สกและนายกเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัทยา28มิถุนายนนี้กกต.ย้ำห้ามเผยแพร่โพที่เกี่ยวข้องตั้งแต่21มิถุนายนเป็นต้นไปด้านปลัดกทม.ชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.ผ่านทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69พิจารณาก่อนตัดสินใจใช้สิทธิ์รัฐมนตรีซาบิดาถก2กระทรวงหน่วยงานกลางนัดแรก23มิถุนายนนี้24มิถุนายน 9:30 นาทีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องคดีที่พรรคประชาชนฟ้องประธานกกต.กับพวกรวม9คนในความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังจากศาลสั่งเลื่อนนัดครั้งก่อนให้แก้คำฟ้องและวันที่22มิถุนายนนี้ 10:00 นกรมศุลกากรจัดพิธีทำลายของกลางประเภทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่คดีถึงที่สุดแล้วที่บริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: ธอ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by คานิวามหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้อิมแพ็คเมืองทองธานีด็อกโชว์ดิไอคอนิกเพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
6: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมด
7: คุณไม่น่าจะทำได
8: ้พูดช้าๆได้ไหมอ่ะ
7: English please
5: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักหลุยส์สกอตกับตันชลธรนิมนายานินและอีกมากมายติวเชอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 เริ่มวันพุธที่24มิถุนายนนี้ 20:30 ดูทีวีช่องวัน31 20:30 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
10: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
11: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: สวัสดีวันอาทิตย์พักสายตาแล้วออกไปยืดเส้นยืดสายให้ร่างกายได้มีแรงสวัสดีวันอาทิตย์ขอให้เป็นวันที่สดใสนะคะ
11: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
4: รอ
3: พอดีอย่างที่คิดเ
4: ร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเ
4: รไ
3: ม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: ประชาภาพาไปมู
6: ่ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในขชาพาไปมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
4: ร
3: พอดีอย่างที่คิดเ
4: ร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
4: ไ
3: ม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่วัน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยติเก็ตเมเจอร์
3: EFM playlist of the week
4: highest climber
5: number 6
6: บอกใจอย่าไปรักเขาจำไว้เขาไม่รัก
7: จำไว้อิงวรันธร
8: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสต์ไดรสชาติใหม่ที่เมียวหลง
10: EFM News EFM News EFM News EFM News

0: EFM News.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรุกปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบป่ะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรุกปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 URL คุณณภพรช่างกลหน่วยงานครับ
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกทางกระทรวง DE ได้เริ่มทำการปิดกั้นทั้งโซเชียลมีเดียเว็บไซต์เพจและ URL ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามและการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องล่าสุดทำการปิดกั้นตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมารวม18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการโดยมีการใช้เทคโนโลยี AI เข้าทำการตรวจจับและทำการวิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ขณะเดียวกันยังขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ณภาพรช่างกลรายกันค่ะ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมเป็นประธานในกิจกรรมเสวนาเพื่อหาทางออกสำหรับการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และโปร่งใสกับตัวแทนองค์กรภาคประชาชนนำโดย VWatch Vote 62 iLaw รวมทั้ง Data Scientistเนื่องจากในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมเพื่อจับตาการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการนับคะแนนรวมถึงการรายงานผลคะแนนให้ถูกต้องที่สุดไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องปราศจากข้อทุจริตไร้ความโปร่งใสให้มากที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดได้แก่จังหวัดจันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถกำจัดไปแล้วกว่า 700,000 ตันและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังคงมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทที่จะนำมาใช้ในการวางแผนกำจัดเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปทั้งนี้ตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู 8:00 นถึง 5:00 นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
6: มี

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อังคารคลุมโปง X
2: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทํางานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
1: แค่คิดถูกต้องมั้ย
2: แค่คิดได้ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หมดเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้อากาศดีขอให้ใจของคุณสดใสเหมือนแสงตะวันมีแต่เรื่องราวดีๆที่ทำให้สัปดาห์การทำงานเริ่มต้นอย่างราบรื่น
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
1: กินโน้ตสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโน้ตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน้ตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
3: กินโน้ตสปูนทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พออยหอยกอปอกระป๋อง
6: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
8: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม by Tech
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับมีบรรยากาศการหาเสียงผู้ว่ากทม.และผู้สมัครส.ก.ในพื้นที่กรุงเทพสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค

0: แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: จุ๊บขะแข็งแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวของพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: แน่อนุชาบุรพาชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคได้ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญกับนายชัยชนะพงษ์แก้วทองผู้สมัครสกเขตบางเขนหมายเลข2จากนั้นลงพื้นที่กับนายต้นรังสรรค์กิยปัตรผู้สมัครสกเขตหลัก4หมายเลข4ที่ตลาดเมืองทองบึงสีกันซอยแจ้งวัฒนะ14ก่อนจะลงพื้นที่ร่วมกับนายจิรัตชาวอริยรัตน์ผู้สมัครสกเขตมีนบุรีหมายเลข2ที่ตลาดจตุจักร2ต่อด้วยการลงพื้นที่กับนายเกษนันท์เรืองตาบผู้สมัครสกเขตคณะยาวหมายเลข1โดยนายอนุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณของกรุงเทพมหานครจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าและไม่มีการรั่วไหลด้านนายณัฐวุฒิใส่เกื้อแกนนำพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ดอนเมืองเพื่อให้กำลังใจและประกาศสนับสนุนนายพนาวุฒิเดชผู้สมัครสกพรรคเพื่อไทยหมายเลข1ดอนเมืองโดยชี้ว่าพื้นที่ดอนเมืองจะสามารถพัฒนาและดีกว่านี้ได้อย่างแน่นอนหากมีตัวแทนที่เข้าใจปัญหามีจิตอาสาและลงลึกในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าพนาคือผู้ที่อยู่เคียงข้างและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวดอนเมืองมาอย่างยาวนานมีประสบการณ์การทำงานการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสขจนถึงสกจึงมีความพร้อมเต็มที่ในการเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยและมั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่พร้อมจะเทคะแนนให้กับคนลุยงานเช่นนี้และขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวดอนเมืองผู้รักในระบอบประชาธิปไตยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุดเพื่อรวมพลังเปลี่ยนผ่านและพัฒนาดอนเมืองให้ดียิ่งขึ้นปิดท้ายที่รัฐบาลกวาดล้างโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนที่ดินกว่า49ไร่มูลค่ากว่า1,000 ล้านบาทคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีในการกวาดล้างโนมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือครองหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือส่วนที่กำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการโนมินีรวมไปถึงแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรโนมินีข้ามชาติหลังจากผลการดำเนินการล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเปิดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ดำเนินการตรวจค้นพื้นที่89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ1,053 ล้านบาทโดยได้มีการดำเนินการบริษัทที่มีการถือครองที่ดินในลักษณะของโนมินีจำนวนหลายบริษัทและออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายรายอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

คนเราอะครับจะเพ้ออะไรก็ได้แต่ก็ไม่เท่าเพ้อพีชจริงๆครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้คือไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับหนึ่งซิงเกิลล่าสุดจากเพ้อพีชครับผมตอนนี้เนี่ยยอดวิวนะเข้าใกล้2ล้านวิวไปเรื่อยๆแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงนี้ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมไม่มีวันไหนไม่คิดถึงจากเพ้อพีชครับต้อนรับทุกคนเลยสู่ EFM New Release กับเราวันนี้ครับผม 3:00 ถึง 5:00 เย็นครับคุณผู้ฟังอยู่กับผม DJ พีมนะเรามีเพลงใหม่เยอะมากๆในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมเรียกว่าเป็นสัปดาห์ของใช้คำนี้ดีกว่าศิลปินอินดี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ลองไล่ลิสต์ดูแล้วเนี่ยโอ้โหศิลปินอินดี้สัปดาห์นี้ปล่อยเพลงใหม่เยอะมากๆนะครับแต่ก็รวมถึงเมื่อวานนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีคอนเสิร์ตจัดเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผมฟังเพลงกันให้จุกๆไปเลยสำหรับเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับก่อนไปลุยกันคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งนึงกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เหลอะมือต้องกินโนสปูนครับมาคุณผู้ฟังใครที่เข้ามากันแล้วนะครับผมวันอาทิตย์จิตจำสายแบบนี้นะฮะทักทายเข้ามาในช่องแชทของเราได้2ช่องทางเลย A-Time ฟังฟิล์มมิวสิกแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับอยากฟังเพลงใหม่เพลงไหนขอเข้ามาได้ครับผมอยากฟังอยากแนะนำเพลงใหม่อะไรให้กับชาว EFM 94ของเราได้ฟังขอเข้ามาได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปช่วงนี้อาจจะขอเป็นเพลงจังหวะช้าๆไปจนถึงมีเดียมก่อนละกันนะคุณผู้ฟังเพลงเร็วเนี่ยอาจจะขอละไว้ก่อนอีกสัปดาห์นึงนะครับทักทายช่องแชทครับผมสวัสดีพี่เพชรนะครับรายงานตัวมาแล้วสวัสดีน้องก้องนะน้องก้องขอเพลงมาแล้วด้วยนะครับผมสวัสดีน้องออมด้วยสวัสดีน้องปูนนะครับสวัสดีคุณกิตนะครับผมมาเข้ามาแล้วขอเพลงเข้ามาได้อยากพูดคุยอะไรกับดีเจส่งกันเข้ามาได้นะครับแต่หนึ่งเพลงแรกที่ผมอยากแนะนำคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเพลงที่โอ้โหชอบมากเป็นหนึ่งในมือกีตาร์ที่ผมรู้สึกว่าเท่ระดับประเทศคุณผู้ฟังคือเท่แบบต้องร้องตะโกนตะโกนแบบไอ้เท่เบอร์นั้นเลยนะครับผมเพราะว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Tattoo Color ครับคุณผู้ฟังปล่อยออกมาแล้วแล้วเป็นซิงเกิลที่พี่ลัสซี่เนี่ยเป็นคนร้องเองแต่งเองนะครับผมจากซิงเกิลที่4จากอัลบั้มใหม่ล่าสุดของพวกเขากับ Fitness Pop ครับคุณผู้ฟังเพลงนี้มีชื่อว่า Single Coil ครับผมเป็นเพลงที่จะเล่าถึงเฮ้ยทำไมหล่อขนาดนี้แต่ยังไม่มีเจ้าของได้ยังไงกันนะเป็นคนโสดที่ยังรอคอยความรักดีๆอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังครับการที่เราโสดไม่ได้แปลว่าเราไม่หล่อครับผมแต่ยังไม่มีใครคู่ควรกับเราต่างหากครับคุณผู้ฟังว่าฉันไปฟังกันเลยกับเพลงนี้ Single Coil จาก Tattoo Color ครับ

ันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

แค่เธอยิ้มครับผมผลงานเพลงใหม่จากน้องเพนครับโอ้โหแค่ฟังนี่โลกฟ้าหม่นๆเหมือนฝนจะตกนี่ก็สดใสกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาก็จัดให้ครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่ากลิ่นฝนครับคุณผู้ฟังจากเติ้ลเฟิร์สวันนะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฮอตฮิตกับชาว FM 94ของเรามากๆนะครับผมมีคนขอเพลงขี้แงจาก Proxy เข้ามาเดี๋ยวขอเดี๋ยวจัดเพลง Proxy ให้แต่อาจจะขอเป็นเพลงที่เทมโปช้าลงมานิดนึงนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขอจัดเพลงอื่นให้ก่อนนะครับผมแต่ก่อนที่จะฟังเพลงนั้นกันเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ขออนุญาตจัดให้ก่อนอีกหนึ่งเพลงเลยอยากแนะนำมากๆครับผมนี่คือศิลปินคนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุ้นหูมากเท่าไหร่กับชื่อนี้มีชื่อว่าวาริสครับซึ่งพิมพ์บอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีเสียงเท่มากๆและสไตล์การร้องหรือสไตล์ดนตรีของวาริสเองเนี่ยพิมพ์บอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นหูอะเอางี้ดีกว่าขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันมันมีความเป็นตัวเองสูงมากแต่ว่าในขณะเดียวกันคือมันเท่มากคุณผู้ฟังแล้วเพลงนี้เนี่ยมีชื่อเพลงว่าโลกความจริงครับผมซึ่งความพีคของเพลงนี้ผมรู้สึกว่ามันคือเพลงที่วลิตเนี่ยตอนนี้อายุ27แต่ว่าเพลงนี้เขาแต่งตั้งแต่อายุ22ซึ่งเขาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแน่นอนพวกเราที่แบบจบมหาลัยมาเราเข้ามาทำงานอะเราช็อกน้ำอยู่นะคุณผู้ฟังคือมันงงอยู่นะว่าเฮ้ยนี่มันคือโลกความจริงเหรอวะคือเรากำลังต้องมาเจอกับอะไรครับเนี่ยนึกออกไหมซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงความรู้สึกตอนนั้นที่เราในวัย27ที่มันค่อนข้างเจนโลกแล้วอะมองกลับไปอะเราก็รู้สึกว่าโหมันรีมายอะไรเราหลายอย่างเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกเรามันเป็นยังไงแล้วเราผ่านมันมาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีความรู้สึกว่าเรียลิตี้มันฮิตเราแบบแรงๆมาก่อนเนี่ยอยากแนะนำมากๆกับเพลงนี้ครับผมนี่คือผลงานเพลงจากวาริสอย่างโลกความจริงครับ

0: ลุมอากาศจากปามี่ครับผมคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งเพลงที่โหดีมากเลยอะหลังจากที่ตอนช่วงโปรโมทเพลงนี้นะครับผมพี่ปามี่ให้แฟนคลับเนี่ยส่งเข้ามาทายกันว่าเฮ้ยเพลงใหม่ของเขาจะเป็นเพลงอะไรแล้วใครทายถูกเนี่ยพี่ปามี่ก็ส่งของรางวัลไปให้นะครับผมเข้าใจว่าเป็นซีดีเพลงมะหลุมอากาศนะครับแต่ว่าแนบไปกับปลาสดนะครับผมให้กับแฟนคลับที่ตอบถูกนะฮะนี่แหละคุณผู้ฟังพี่ปามี่ของเรานะครับผมอะไรใหม่ๆสุดๆนะครับฝากไว้ด้วยกับเพลงนี้หลุมอากาศครับและก่อนหน้านั้นครับผมหนึ่งเพลงที่น้องก้องขอเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงจากพี่แว่นใหญ่ครับกอดความทรงจำครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งกับ UFM New Release ครับและกลับมามีอีกหนึ่งเพลงที่มาจากพี่ส้มมารีรออยู่
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปววรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: EFM Fandom Life
7: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
7: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
10: เราเลือกไปเที่ยวไหนคะไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
11: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
12: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
13: ภูเขา
12: ภูเขา
7: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
10: อยากให้ไปด้วยกัน
13: โอ้
14: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
13: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
7: หวานหวานเลย
13: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
7: เออ
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
15: สวัสดีวันอาทิตย์พักผ่อนให้เต็มอิ่มอีก1วันแล้วเตรียมพร้อมเริ่มต้นทำงานในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

ผลงานเพลงจากพี่ส้มมาลีครับผมหนังทุนต่ำครับคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าพี่ส้มเอาเรื่องราวความจริงมาเปรียบเทียบเปรียบเปรยได้ดีมากเลยอะบางทีการแสดงว่ายังรักใครสักคนหนึ่งอยู่อะมันอาจจะแย่กว่าการที่ทิ้งเขาไปเลยอีกนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าครับผมอย่าทำให้เกิดเหตุการณ์หนังทุนต่ำขึ้นคิดดีๆนะครับผมแล้วก็ move on ไปเลยดีกว่าง่ายกว่าเจ็บนิดเจ็บมากหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยจบครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาครับผมจาก No One Else ครับ featuring กับ Copper ด้วยคุณผู้ฟังผลงานเพลงต่อไปนี้มีชื่อว่าคนคนนี้เป็นของคุณครับคน

0: แท็กซี่ไรด์จากชาราคอตต้าครับผมคุณผู้ฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่ที่เพราะแล้วก็วายดีสุดๆนะครับผมนี่คือครึ่งแรกของ EFM New Release ของเราสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังทิ้งท้ายชั่วโมงแรกฝากไว้อีกครั้งหนึ่งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนครับเดี๋ยวเจอกันต่อชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังพักกันสักครู่เดียวใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะครับมีข่าวขั้นนิดนึงส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเรามี2เพลงเพราะๆให้ฟังกันนะครับผมก่อนที่จะกลับมากับ1ผลงานเพลงใหม่จากพี่ตู่ภพธรแล้วก็พี่นนทนนท์ด้วยครับ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ายนี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
2: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันนู้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
3: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ ไอดอล DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขน69เผยห้องทำงานมีรูปผีตาโขนจำลองเชื่อทำให้รุ่งเรืองจนได้เป็นนายกและเสกโลโซได้รับพระราชทานอภัยลดโทษแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
8: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริง

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเซนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาขวนจังหวัดเลยชูประเพณีสืบทอดยาวนานหนุนไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าหากพูดถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยผีตาโขนเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนโดยเฉพาะชาวจังหวัดเลยล้วนมีความภาคภูมิใจเพราะผีตาโขนไม่ใช่เพียงการละเล่นที่สนุกสนานและไม่ใช่แค่ขบวนแห่ที่สวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ที่ทำให้ชาวจังหวัดเลยมีความภาคภูมิใจถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอดยิ่งโลกเปลี่ยนเร็วเท่าไหร่ผู้ที่ยิ่งหอยหาประสบการณ์ที่มีความหลากหลายและเอกลักษณ์ก็มากขึ้นเท่านั้นนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าตนมีรูปผีตาโขนจำลองตั้งแต่ที่มาร่วมประเพณีมีการมอบรูปผีตาโขนตนได้นำไปไว้ในห้องทำงานทำให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยจนเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุเพิ่มเติมว่าการเล่นผีตาโขนถือว่าเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่จังหวัดเลยเพิ่มขึ้นได้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมในท้องถิ่นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เซกโลโซได้รับพระราชทานอภัยลดโทษตามพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2569หลังผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษเตรียมปล่อยตัว24มิถุนายนนี้พร้อมเข้าสู่การคุมประพฤติและติดกำไร EM คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: จากกรณีเพจ Facebook ชื่อเซกโลโซได้โพสต์ข้อความแจ้งเรื่องกำหนดการปล่อยตัวเสกโลโซหรือนายเสกสรรสุขพิมายนักโทษเด็ดขาดในคดีครอบครองอาวุธปืนต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่และเสพยาเสพติดได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งผลให้โทษจำคุกจากเดิม2ปี12เดือน20วันลดลงเหลือ2ปี6เดือน30วันและกำหนดพักโทษใหม่ไปวันที่13ธันวาคม2570ก่อนหน้านี้เสกโลโซได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังณเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีโดยเข้ารับการอบรมเป็นเวลา5เดือนที่นำไปสู่การพิจารณาการพักโทษกระทรวงยุติธรรมระบุว่านายเสกสรรรับโทษจำคุกมาแล้ว1ปี1เดือน9วันและได้รับอนุมัติพักโทษลดลงจากกรณีมีเหตุพิเศษโดยจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำชั่วคราวเขากิ้งในวันที่24มิถุนายน2569หลังเสร็จสิ้นการอบรมพร้อมเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM เป็นเวลาอีก1ปี5เดือน21วันจนกว่าจะครบกำหนดตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก. 28 มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน 2569 หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง 29 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคม 2569 หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน SmartVoteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17 นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: คุณค่าสารอาหาร
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

ต้อนรับกลับมาสู่ชั่วโมงที่2กับ EFM New Release ครับคุณผู้ฟัง 3:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นอยู่กับผม DJ PM ครับมีเพลงใหม่เดี๋ยวรอให้ฟังอีกเพียบเลยคุณผู้ฟังก่อนไปลุยกันในชั่วโมงนี้ฝากไว้ก่อนเลยครับกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เละมือต้องกินโนสปูนครับมีแมวฝากด้วยนะคุณผู้ฟังกินโนสปูนจะอยู่กับเราไปนานๆนะครับผมล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังพี่ไปเห็นข่าวนึงมาคือคุณผู้ฟังขอเพลงพี่มาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เลยนะคือพิมพ์เปิดให้เร็วมากแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไปเห็นข่าวดีเจโดนตบหัวนะครับเพราะว่าเปิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ช้าเกินไปนะครับคุณผู้ฟังถ้าพิมพ์เปิดช้าเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังรู้ไว้นะครับผมว่ามีคนขอเข้ามาเยอะแล้วมันต่อคิวอยู่นะครับผมอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วเดินมาตบกันถึงชั้น38กับมีดเลยทีเดียวนะฝากให้ใจเย็นๆกับดีเจคนนี้ด้วยนะครับผมเอ้าเดี๋ยวไปกันต่อคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากพี่ตู่ภพธรครับใครได้ดูแล้วบ้างทนายปีศาจคุณผู้ฟังคนอะไรมันหล่อมันเท่ได้ขนาดนี้เพิ่งดูถึงประมาณ EP ที่3อ่ะเห็นซีนแรกที่พี่ตู่ออกมาอยู่กับยาย่าหญิงแล้วคือแบบโหพี่ตู่หล่อมากอ่ะหล่อแบบโอ้โหหล่อแบบต้องตะโกนคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผมเราลองไปฟังเพลงใหม่จากพี่ตู่ภพธรกันที่ชื่อเพลงเนี่ยบอกเลยว่ามีความกำกวมนะครับผมเล็กๆลึกๆแต่ว่าความหมายของเพลงนี้มันคือการเจ็บเล็กๆแต่มันบาดใจแบบลึกๆอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่เจอสถานการณ์เล็กๆลึกๆอยู่เดี๋ยวลองไปฟังเพลงนี้กันดูครับจากพี่ตู่ภพธรครับ

เบอร์เดิมจากพี่เป้อารักษ์ครับผมล่าสุดเพิ่งเห็นคอนเทนต์ที่พี่เป้อารักษ์ไปเดินในงานแสดงศิลปะของพี่ยิปโซที่ตึกเดอะปาร์คคุณผู้ฟังใครที่อยากไปดูงานแสดงศิลปะของพี่ยิปโซสามารถไปดูได้นะตึกเดอะปาร์คอยู่ตรงคลองเตยนี่เองอยู่ชั้นดาดฟ้าของตึกครับผมน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยแต่ว่าได้เห็นพี่เป้กับพี่ยิปโซกลับไปเจอกันอ่ะเราโตมากับสุดเขตเสล็ดเป็ดนะคุณผู้ฟังมันฟินนะมันฟินนะแบบได้เห็นการกลับมาของคู่นี้นะครับผมก็เลยเปิดสักหน่อยหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากพี่เป้อารักษ์อย่างเพลงที่มีชื่อว่าเบอร์เดิมครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับผมไม่โดนตบหัวแล้วนะครับผมขอมาจัดให้นะครับปักใจจากน้องนุนิวนะครับผมมาเดี๋ยวไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากศิลปินอินดี้เจนซีครับ11ส่งประกวดจากค่าย Milk BKK นะครับผมหรือว่าค่ายลูกของ What The Duck นั่นแหละคุณผู้ฟังนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่พิมรู้สึกว่าโหมีสไตล์ดนตรีที่ชัดเจนแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากๆนะครับผมเป็นเพื่อนของพิมด้วยนะครับเพราะฉันฝากเพลงนี้ไว้ด้วยครับผมจากศิลปิน11หรือว่าชื่อว่าจาวนะครับเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์แบบ long distance ที่ต้องอยู่ห่างกันเพลงนี้มีชื่อว่า28ครับแทน28วันที่จาวเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแค่28วันต้องห่างกับเธอมันก็ไม่ไหวแล้ว

แล้วนี่คือผลงานเพลงไวบ์นะครับผมโอ้โหบ่ายๆวันอาทิตย์ฟ้าสลัวๆแบบนี้เพลินๆนะเมื่อกี้เพลินจนเกือบเผลอเหมือนกันนะฮะหลับตานิดนึงนิดอาจจะไปได้เลยนะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยไปงานบวชเพื่อนมาด้วยนะครับผมตื่นแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้ผลงานเพลงจากมกราครับคุณผู้ฟัง Butterflies ครับผมเป็นอีกเพลงนึงที่ดนตรีดีมากๆแล้วก็ไวบ์มากๆนะครับก่อนหน้านั้นคำนั้นจากพี่นนทนนด้วยครับผม1เพลงที่ขอนเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปอัปบีทกันหน่อยคุณผู้ฟังกับเพลงต่อไปครับผมแต่อย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้เราจะเปิดได้เพลงจังหวะช้าไปจนถึงมีเดียมนะครับผมเพลงต่อไปเนี่ยจะเร็วขึ้นมาหน่อยครับผลงานเพลงรักจากหัวใจเพลงเศร้าอย่างน้องกันชาลีครับคุณผู้ฟังส่วนหนึ่งของชีวิตครับ

发生的都突然，没คนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญจากวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ื่อความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เองไม่ควรจะรักกันแบบนั้นน่ะฉันคือเจ้านาย
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะก็ทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดภพได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปก็หม่อมก็จะขอเป็นไอ้ภพของฟ้าบาตลอดไป
0: ภพอินจากราศิลป์องศาพิทัศน์รวมด้วยแมมคัทธิยาชาชาปยโรดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน 31ดูอันคัทแอปวันดี

0: บางทีจะว่าปังก็
1: แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเหมมันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
2: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
1: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัท
3: เนี่ยน่ะหรอกนกนภา
1: และพิเศษโอแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช้อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
5: สวัสดีวันอาทิตย์ปล่อยวางเรื่องที่หนักใจเพราะยังมีวันใหม่ที่สวยงามรอคุณอยู่สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้ท้องฟ้าใจดีกับคุณ
6: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

หนึ่งผลงานเพลงใหม่จากพี่ณัฐศักดาธรครับผมธีรวรรณครับคุณผู้ฟังคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพลงนี้เนี่ยมันจะมีความไวบ์มีความอินดี้อยู่เล็กๆนะเพราะว่าเพลงนี้ได้พี่โฟนะครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นฝากไว้อีกครั้งหนึ่งกับเพลงนี้ธีรวรรณครับเดี๋ยวรีแคปกันหน่อยดีกว่าว่ามีเพลงใหม่เพลงสับเพลงไหนเปิดให้ฟังกันไปแล้วบ้างนะในช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมซิงเกิลคอยจากทัตทูครับคุณผู้ฟังแค่เธอยิ้มจากน้องเพนครับโลกความจริงจากวอริสครับผมหลุมอากาศจากพี่ปัมมี่นะแล้วก็แท็กซี่ไรด์จากเทราคอตตานะครับผมในชั่วโมง2นี้ครับผมเริ่มกันที่เล็กๆลึกๆจากพี่ตู่ครับเบอร์เดิมพี่เป้อารักษ์2811ครับผมคำนันพี่นนทนนท์บัตเตอร์ฟลายจากมกราแล้วก็ส่วนหนึ่งของชีวิตจากกัญชาลีครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วย2เพลงคุณผู้ฟังก่อนจากกันไปวันนี้ครับผมฝากไว้อีกหนึ่งครั้งขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนครับวันนี้เนี่ยมองออกไปข้างนอกฟ้าฝนเริ่มครึ้มแล้วนะคุณผู้ฟังอาจจะมีฝนมานะครับเย็นๆนี้เพราะฉะนั้นใครต้องออกจากบ้านเนี่ยพกร่มติดตัวกันไปด้วยและช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆนะครับเมื่อกลางวันคือร้อนมากตอนเย็นฝนตกนะครับผมก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายไปให้กับ2เพลงใหม่ครับผมกับเพลงแรกนะครับจากศิลปินที่ชื่อว่า Sound Sleep ครับผมกับปล่อยให้เธอไปและอีกหนึ่งเพลงครับจาก Fellow Featuring กับน้องอายจาก 4EVE ด้วยคุณผู้ฟังกับเพลงนี้มีชื่อว่า Bloom ครับเดี๋ยวเจอกับพี่ใหม่ได้วันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟัง 6:00 ถึง 8:00 เช้าที่ EFM Morning Mood ครับวันนี้ EFM New Release ขออนุญาตไปก่อนละหวังว่าทุกคนจะได้เพลงใหม่แอดเข้า playlist กันนะครับทิ้งท้ายด้วย2เพลงนี้ปล่อยให้เธอไปและ Bloom ครับ

0: แมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: Food Talk Food Talk
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีคะ
2: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา17 นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
14: จริง
13: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
14: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
13: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
14: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: สนับสนุนโดย
15: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยแสดงความเสียใจเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มที่จังหวัดเชียงรายสั่งผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน2 วันเพื่อตรวจสอบสภาพโครงสร้างยืนยันเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเต็มที่สรุปผลหินผนังหลุดทับคนงานดับ

0: 2เจ็บ2เผยทั้งหมดล้วนเป็นคนกาญจนบุรีและเมียนมาเขตสัมพันธวงศ์และวิศวกรรมสถานตรวจสอบเหตุกันศาสตร์ถล่มใกล้แยกหมอมีปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวเตรียมประสานผู้เช่าให้ย้ายสิ่งของสัมภาระจำนวนมากออกจากชั้น2เพื่อลดน้ำหนักโครงสร้างพร้อมเร่งค้ำยันกันศาสตร์ส่วนที่ยังไม่ร่วงหล่นวชรพงศ์ประธานกรรมาธิการตำรวจชี้คดีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเชื่อมโยงคดีฟอกเงินยาเสพติดยังไม่สิ้นสุดแม้อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องเชื่อตำรวจทำความเห็นแย้งส่งอัยการสูงสุดชี้ขาดโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.อนุชาชูปราบคอร์รัปชันชี้สัญญาณดีคนกลับมาเลือกประชาธิปัตย์ห่วงโครงสร้างอาคารเก่าแยกหมอมีอภิสิทธิ์ฝากคนกรุงทบทวน4ปีที่ผ่านมายังเจอปัญหาเดิมอนุสรณ์เตือนรัฐบาลหากยังเดินหน้านโยบายประชานิยมละเมิดกรอบวินัยการคลังเสี่ยงค่าเงินดิ่งตลาดหุ้นซุดสำรอยอินโดนีเซียดร.มาริกาลุยตลาดเคหะร่วมกล้าวสัมมากรโค้งสุดท้ายเลือกตั้งชู14นโยบายพลิกกรุงเทพปราบทุจริตกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพ่อค้าแม่ค้าประชาชนต้อนรับอบอุ่นพรรคประชาชนลุยโค้งสุดท้ายชัยวัฒน์ธนาธรชวนคนกทมกาเพื่อเปลี่ยน28มิถุนายนเลือกอนาคตเมืองที่ดีกว่าเดิมณัฐพงษ์มั่นใจโค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมขอประชาชนออกไปการด้วยความหวังชี้ต้องเลือกคนที่เป็นพ่อเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงอนุทินเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลย2569ชูวัฒนธรรมเด่นซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์ไม่มีใครเหมือนคาดนักท่องเที่ยวทะลุแสนเงินหมุนเวียนสะพัดเมืองเลยกว่า188ล้านบาทเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์อาทีสื่อรัสเซียชูไทยไม่เลือกข้างหวังสานสัมพันธ์กัมพูชาหนุนอาเซียนร่วมมือรัสเซียเศรษฐกิจความมั่นคงรัฐบาลเดินหน้าแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างมุ่งได้งานดีคุ้มภาษีประชาชนลดปัญหาทิ้งงานไทโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยชี้ข้อกล่าวหาเผาคลังสินค้าไร้หลักฐานยืนยันไทยยึด MOU 2000และถ้อยแถลงร่วมปี2568เคร่งครัดคนร้ายบุกยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะแนะจังหวัดนราธิวาสเจ้าตัวรอดตายหวุดหวิดเหตุปืนขัดลำกล้องดีอีรุกปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 URL จะชนะเปิดข้อมูลใหม่เครือข่ายต้องสงสัยโยงเว็บพนัน Forex Scammer ชี้มีเส้นทางเงินผ่านร้านอาหารหลายจุดจี้รัฐบาลเร่งตรวจสอบเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดแผนการระบายน้ำเหลือ140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำสถานี C2 นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเริ่มเจรจาสันติภาพณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังเปราะบางหลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนแม้บรรลุข้อตกลงหยุดยิง
1: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ลงมือทำดีกว่าบ่น
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอีไอเรตัวอย่างที่คิดเรอีไอเรพิเศษอย่างที่คิดเรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอีไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรอีไอเรพิเศษอย่างที่คิดเรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: สวัสดีวันอาทิตย์กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเติมพลังให้พร้อมรับสัปดาห์ใหม่กันค่ะ
5: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

สียงคุณนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็จะกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น Keeps me occupied since you touch me once ทั้งที่ไม่ได้เอื้อเลยไม่มีการสื่อสารเลยก็เหมือนยังได้ยินสิ่งที่เธอบอกฉัน

0: สียงของนาฬิกาอีกนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันเธอนับจากปีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: รวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำ
0: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
7: มแฉข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม by Tech
10: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้มีพลังและกำลังใจดีๆตลอดทั้งสัปดาห์สำหรับใครที่ทำงานพรุ่งนี้สู้ๆนะครับ
11: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ันนู้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปหมด
1: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทธอกพุทธัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
5: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
6: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะเราพบกันทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางหน้าปัดวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเคาะข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าจอเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแต่ถ้าเกิดนับถอยหลังไปอีกเพียง7วันนะคะคนกรุงเทพมหานครนะคะก็จะได้ใช้อำนาจผ่านปลายปากกานะในการร่วมกันกำหนดอนาคตนะคะของคนที่จะนั่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือว่าพ่อเมืองของกรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าคือวันที่28มิถุนายนนี้นะคะก็ขอเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะฮะช่วงนี้ก็รับฟังนโยบายของบรรดาผู้สมัครที่ทั้งเป็นอิสระแล้วก็พรรคการเมืองกันหน่อยนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะก็ลองดูนะคะว่าแต่ละคนนั้นมีแนวนโยบายอย่างไรนะคะแล้วก็ร่วมกันทำให้ฝันของคนกรุงเทพได้ดีกว่าเดิมนะคะในขณะเดียวกันนะคะวันนี้ต่อเนื่องค่ะช่วงนี้อุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราก็ต้องรับฟังกันหน่อยนะคะอย่างเช่นอุโมงค์ดอยหลวงนะคะที่มีหินผนังนั้นหลุดทับคนงานนะคะก็เสียชีวิตไป2รายด้วยกันนะคะเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี1รายแล้วก็เป็นชาวเมียนมา1รายวันนี้มีความคืบหน้านะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะสั่งให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นเวลา2วันนะคะเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพของโครงสร้างแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการเคลียร์พื้นที่กันแล้วนะแต่ก็ยังไม่ให้รถไฟวิ่งนะ เบื้องต้นเองนะคะก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพื่อป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกันที่จะเกิดซ้ำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของการออกหาเสียงนะคะของบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันบ้างค่ะ
7: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
9: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
10: ่
9: อ
10: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: กรี รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ก็เหลือเวลานับถอยหลังอีกเพียงประมาณ7วันนะคะก็เลยสัปดาห์นี้จะไม่มีเรื่องของการทำโพออกมาแล้วนะคะซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการชี้นำนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเองนะคะก็ยังคงต้องโฟกัสไปที่บรรดาผู้สมัครที่เป็นทั้งอิสระแล้วก็พรรคการเมืองนะคะคนแรกก็คือคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์นะผู้สมัครผู้ว่ากทม.นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่นะคะในพื้นที่ฝั่งตะวันออกแล้วก็เขตหนองจอกมินบุรีนะคะคุณชัชชาติเองก็เปิดเวทีและฟังความเดือดร้อนของเกษตรกรเพราะว่าย่านหนองจอกมินบุรีเนี่ยทุกครั้งเองก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 นะฮะซึ่งทางคุณชัชชาติเองนะคะก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยนะคะจะเน้นสร้างแรงจูงใจปรับพฤติกรรมและจะมีมาตรการนะฮะให้ยืมรถแท็กเตอร์และเครื่องอัดฟางฟรีแจกจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นต่อสั่งข้าวหรือว่าต่อที่จากการปลูกนะพื้นที่ในการปลูกแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีจับตาจุดเผาแบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียมนาซานอกจากนี้นะคะคุณชัชชาติยังบอกว่ามีนโยบายเตรียมจัดตั้งศูนย์ติดตามการเผาและการช่วยเหลือเกษตรกรครบวงจรนะเพื่อช่วยสร้างมูลค่าและหาตลาดรับซื้อฟางอัดข้าวสร้างรายได้ชดเชยต้นทุนให้กับชาวนานะแล้วก็จะสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าแปลงนี้ไม่เผาต่อยอดสู่ฟาร์เมอร์มาร์เก็ตในสวนสาธารณะนะคะนอกจากเรื่องฝุ่นแล้วคุณชัชชาติเองยังรับฟังปัญหาระบบระบายน้ำน้ำเสียในพื้นที่หนองจอกที่ชาวบ้านเนี่ยออกมาสะท้อนว่าตัวรอกฝายกั้นน้ำเนี่ยมักถูกหัวขโมยลักลอบจลกรรมจึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอดเก็บไว้ทำให้การบริหารจัดการเปิดปิดประตูน้ำนั้นล่าช้าไม่ทันท่วงทีนะคะคุณชัชชาติก็บอกว่าหลังจากนี้ต้องเร่งจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงน้ำประปานะฮะก็ถือเป็นแนวนโยบายที่มาขายให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของผู้สมัครจากพรรคประชาชนกันบ้างดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวินิจนะฮะลงพื้นที่เคหะชุมชนธนบุรี3ร่วมกับผู้สมัครสกในเขตบางบอนนะแล้วก็เขตบางขุนเทียนครั้งนี้นั้นมีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงร่วมลงพื้นที่กับประชาชนด้วยนะคะโดยดร.โจเนี่ยก็ขายนโยบายนะคะบอกว่ามุ่งมั่นที่จะอาสาเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพสิ่งที่อยากเชิญชวนประชาชนตั้งคำถามก็คือคนกรุงเทพยินดีและยอมรับกับการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแบบนี้ต่อไปจริงหรือไม่นะคะในขณะที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนก็มั่นใจนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายการสู้ศึกเลือกตั้งนี้นะคะว่าทีมงานของพรรคประชาชนทุกคนทั้งดร.โจและทีมผู้บริหารนะคะรวมถึงผู้สมัครสก.ยังเหลือเวลาอีก7วันก่อนจะถึงวันที่28นะคะส่วนผลโพลที่บอกว่าตอนนี้คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยแซงดร.โจคุณชัยวัฒน์ไปแล้วนะคะจะสามารถ ทำคะแนนกลับมาได้หรือไม่คุณณัฐพงศ์บอกว่าเราน้อมรับทุกความคิดเห็นนะคะก่อนยกตัวอย่างว่าในสมัยการเลือกตั้งปี2562ผลโพลของพรรคก็อยู่อันดับ3อันดับ4แต่ต่อมาก็ชนะการเลือกตั้งมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโพลที่แม่นที่สุดคือโพลในวันเลือกตั้งนะคะส่วนหมัดเด็ดของพรรคก็คือจะมีนโยบาย100วันค่ะนะคะจากปัญหาแก้ปัญหาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องและการทำงานในสภากทม.ก็เลยอยากฝากคนกรุงเทพมหานครนะคะให้ทุกคนติดตามการสื่อสารการทำงานของพรรคแล้วก็ผู้สมัครทุกคนด้วยนะฮะส่วนคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะก็ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตประเวศเขตสะพานสูงนะคะเน้นจุดเศรษฐกิจอย่างเช่นตลาดเคหะร่มเกล้าและตลาดสัมมากรนะคะคุณมาริกาก็บอกว่าจะขายนโยบายเร่งด่วนก็คือต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจคนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จริงและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจรักษาอัตราการจ้างงานเดิมและขยายโอกาสในการสร้างตำแหน่งใหม่ให้กรุงเทพมหานครและเน้นย้ำการพัฒนาเมืองผ่านนโยบาย14ด้านนะฮะทั้งเศรษฐกิจปากท้องดันแหล่งทุนหนุนรายย่อยนะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานโดยพัฒนาคมนาคมความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงจะนำนวัตกรรมเทคโนโลยี AI เข้ามาปรับใช้ยกระดับการบริหารราชการเมืองหลวงให้ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ยังขายด้วยนะฮะว่าการแก้ไขปัญหากับประชาชนเนี่ยต้องมีธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังนะคะไปดูผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะวันนี้หาเสียงพร้อมกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็ผู้สมัครสก.เขตบางเขนลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะไปถึงก็ในตลาดเนี่ยชาวบ้านก็มาลุมนะแม่ค้าร้านตลาดรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เดินตลาดเนี่ยก็มาขอถ่ายรูปนะคะทั้งอาจารย์พิสิทธิ์แล้วก็คุณอนุชานะฮะเพื่อนะคะก็บรรยากาศก็เป็นไปอย่างกันเองด้วยกันนะคะจากนั้นคุณอนุชาก็เดินทางไปหาเสียงต่อที่เขตหลักสี่ค่ะนะฮะไปกับผู้สมัครสก.เขตหลักสี่ที่ตลาดเมืองทองนะฮะก็ขึ้นรถแห่นะคะเพื่อไปทักทายให้กับพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์แนะนำตัวภายหลังจากเสร็จสิ้นทั้ง2จุดคุณอนุชาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในภาพรวมของการหาเสียงว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเพราะวันนี้มากับคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์เอาจริงในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่นั้นเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมการจราจรติดขัดและขยะนะคะแต่หลังๆมาเนี่ยคุณอนุชาบอกคนกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่ประชาชนเนี่ยอยากให้เข้าไปจัดการความไม่โปร่งใสการทำงานในกรุงเทพมหานครและการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการด้วยนะคะก็เลยอยากเชิญชวนให้ประชาชนนะคะลองให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบการเงินงบประมาณนะคะแล้วโค้งสุดท้ายแล้วแม้ผลโพลออกมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ยังตามหลังอยู่เนี่ยคุณอนุชาบอกว่าก็จะเดินหน้าต่อไปนะคะไม่ว่าเราจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะคะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพทบทวนว่า4ปีที่ผ่านมาเราเห็นข่าวคราวน้ำท่วมอาคารถล่มถนนยุบอยู่ตลอดเวลาและก็พบว่ายังรอการแก้ไขอยู่นะคะแต่หากเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างจะเห็นได้ชัดแล้วว่ายังสามารถยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและความสุจริตในกรุงเทพได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ชีวิตคนกรุงเทพดีขึ้นไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ลักษณะที่มีกัญชาหรือให้ต่างชาติเข้ามาขายของเท่านั้นนะคะไปดูผู้สมัครอีกท่านหนึ่งนะคะหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะคะหรือหม่อมกรลงพื้นที่หาเสียงเขตบางกอกใหญ่นะคะแถวซอยอิสรภาพ27นะแล้วก็ชุมชนโดยรอบไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้วก็ขายนโยบายจะยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองมุ่งการสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองแห่งความเกื้อกูลนะคะแนวคิดคือขับเคลื่อนนโยบายชุมชนอาสากรุงเทพเมืองแห่งการเกื้อกูลมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ3ประสานในกรุงเทพอาสาสมัครแล้วก็คนในชุมชนนะเพื่อดูแลคนเปราะบางดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกันนะคะในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาระบบดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุนะฮะนอกจากนี้จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในระบบเยี่ยมบ้านติดตามอาการนะคะมาดูเรื่องของตึกถล่มกันบ้างนะบริเวณอาคารที่ทรุดตัวลงใกล้กับวัดไตรมิตรนะถนนเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าเข้าไปตรวจสอบดูก็พบว่าเป็นตึกเก่าเอกชนที่มีอายุมากกว่า100ปีนะคะซึ่งเป็นจุดที่พังลงมาคือกันศาสตร์อันนี้คือถือว่าเป็นจุดอ่อนของโครงสร้างอาคารเก่าและเหตุลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วย่านประตูผีนะแล้วก็ชี้ว่าปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมีตึกแถวที่เป็นโบราณแบบนี้แล้วก็ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมแบบนี้ถึง 400,000 ตึกด้วยกันนะคะอยู่ในสภาพทรุดโทรมถึงหลักหมื่นตึกแนวคิดในการแก้อนาคตนะคะก็จะอาศัยความร่วมมือ2ส่วนก็คือให้แต่ละเขตนั้นส่งเจ้าหน้าที่สำรวจสภาพภายนอกอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับเจ้าของอาคารร่วมกันตรวจสอบถ้าพบความผิดปกติไม่มั่นใจความปลอดภัยแจ้งสำนักงานเขตทันทีนะคะและที่ผ่านมาในคุณชัชชาติบอกว่าพยายามผลักดันกฎหมายปรับปรุงนะคะโดยเฉพาะข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องห้องแถวเพื่อปลดล็อกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคให้เอื้อต่อการดัดแปลงซ่อมแซมอาคารเก่าให้มีความแข็งแรงปลอดภัยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ทันจะพิจารณาแล้วเสร็จในช่วงที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่นะคะเพราะว่าสภากรุงเทพมหานครหมดวาระไปก่อนก็เลยบอกว่าถ้าสามารถกลับเข้าไปได้ก็จะไปสานต่อการแก้ไขข้อบัญญัติตรงนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนตึกแถวโบราณให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยร้านค้าที่มั่นคงแข็งแรงและช่วยคืนชีวิตย่านชุมชนเก่าทั่วกรุงเทพมหานครให้กลับมายั่งยืนก็ไปดูนะอาคารเก่าแถบส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะคะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในแถวเยาวราชนะคะแถวย่านนั้นเนี่ยก็จะมีอาคารเก่าอยู่เยอะพอสมควรส่วนคุณอนุชาบุรณะชัยศรีนะคะผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าได้ลงไปดูแล้วนะคะก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่นั้นตัดไฟไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วก็เกิดอันตรายเบื้องต้นสาเหตุถล่มอาคารไม่ได้ถล่มนะคะแต่ระเบียงที่อยู่บริเวณด้านหน้าร่วงลงมานะคะก็ย้ำนะคะว่าคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก่อนนะคะว่าอาคารเป็นยังไงหากสังเกตดูก็จะเห็นว่าบริเวณโดยรอบนั้นมีลักษณะเดียวกันจึงต้องรู้ความปลอดภัยปิดท้ายกันที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจะแถลงข่าวจับตาความโปร่งใสเลือกตั้งกทม.และพัทยานะคะเพราะว่าวันที่28มิถุนายนนี้จะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยานะคะไปพร้อมๆกันครั้งนี้เนี่ยมีทั้งอาจารย์ปริญญาเทวานรุมิตรกุลนะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในกิจกรรมเสวนามีทั้ง iLaw Data Scientist แล้วก็VWatch แล้วก็ Voice 62ด้วยนะคะหน่วยงานองค์กรภาคประชาชนจับตาการเลือกตั้งคุณยิ่งชีพนะคะผู้จัดการโครงการของ iLaw เนี่ยนะก็บอกว่าการเลือกตั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีขึ้นนะพร้อมกันนะเราไม่สามารถคาดได้ว่าเราจะพบภาพความผิดปกติในการนับคะแนนเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาหรือไม่และผลสุดท้ายกว่าจะประกาศผลก็ทำให้ล่าช้าออกไปวันที่ผลประกาศออกมาก็ไม่มีใครเชื่อแล้วแปลว่าการเลือกตั้งล้มเหลวนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ไม่ใช่กกต.กลางจัดนะคะกรุงเทพมหานครท้องถิ่นก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะในส่วนของเจ้าหน้าที่กรุงเทพเป็นคนจัดส่วนพัทยาก็เมืองพัทยาเป็นคนจัดเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจนะคะ
15: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
16: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
17: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
18: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
17: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
15: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
19: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
19: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
19: อืมดีจังโอเคเลย
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
15: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
21: เสียวฟันอะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กลับจากรัสเซียนะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยนะคะที่อำเภอด่านซ้ายนะคะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากพูดถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยผีตาโขนเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนโดยเฉพาะชาวจังหวัดเลยนั้นล้วนแต่มีความภาคภูมิใจเพราะผีตาโขนไม่ใช่เพียงการเล่นที่สนุกสนานไม่ใช่แค่ขบวนแห่ที่มีสีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนที่เป็นความศรัทธาสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ที่ทำให้ชาวจังหวัดเลยนั้นมีความภาคภูมิใจแล้วก็ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยเป็นทรัพย์สินนะคะที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าผีตาโขนถือเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เล่าว่าในห้องทำงานของตัวเองเนี่ยมีรูปผีตาโขนจำลองนะคะทำให้ตัวเองนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาลำดับตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนถึงวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจึงเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากผีตาโขนนะคะในขณะเดียวกันนะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่านอกเหนือจากการแสดงถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่ต่อยอดจากงานวันนี้ก็คืออำเภอด่านซ้ายจะมีเงินสะพัดจากที่มีผู้คนมาท่องเที่ยว 5-6 เท่ามีไทยช่วยไทยพลัส 60-40% ฉะนั้นหากพ่อแม่พี่น้องนะลงรีเวนกันแล้วก็ขอให้ใช้กันอย่างเต็มที่นะคะเพราะมีระยะเวลาถึง4เดือนด้วยกันนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปเดินงานโอท็อปนะก็ไปอุดหนุนนะก็ถือว่าไปช่วยกันซื้อนะคะถึงแม้จะจ่ายน้อยลงแต่ผู้ขายก็ยังสามารถที่จะได้เท่าเดิมจากที่รัฐสมทบอันนี้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพาสนะฮะแล้วก็บอกอีกว่าจังหวัดเลยมีสิ่งดึงดูดมากมายถ้ามาเที่ยวกันเยอะๆชาวต่างชาติมากันเองก็ถือว่านะคะจะทำให้เกิดการทำมาค้าขายระหว่างประเทศแล้วก็เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นแถมทิ้งท้ายเนี่ยนายกยังสวมหน้ากากผีตาโขนเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปีนี้ด้วยนะคะมาดูเรื่องของ เหตุการณ์ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันนะคะวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยสั่งให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว2วันค่ะเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพโครงการสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็หาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะก่อนที่จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบเดียวกันอีกนะคะแล้วก็สั่งให้บริษัทผู้รับจ้างเนี่ยนะคะดำเนินการเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของครอบครัวอย่างเต็มที่ทั้งการรักษาพยาบาลแล้วก็สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องอื่นๆและสิ่งสำคัญคือกำชับให้ทบทวนมาตรการความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างในอุโมงค์ด้วยนะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งช่วงนี้ฟุตบอลโลกค่ะนะทำให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยนะคะกระทรวงดิจิทัลเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นนะก็ได้รับมอบหมายจากนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีคุณชัยชนกชิดชอบด้วยนะคะให้ยกระดับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะปราบปรามและปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์นะคะสามารถที่จะตั้งแต่มีฟุตบอลโลกนี้นะคะก็สามารถที่จะปิดนะกั้นได้แล้วประมาณ 13,8808รายการด้วยกันนะคะนี่ระยะเวลาเพียง18วันนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะเฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นนะคะโดยใช้เทคโนโลยี AI เข้าตรวจจับวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง กับการพนันออนไลน์แล้วก็ขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังด้วยนะคะอย่าไปเล่นพนันออนไลน์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะโดยเฉพาะการพนันแล้วก็การหลอกลวงในออนไลน์ก็ยังคงเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันบางทีแทงไตมีราคาต่อแล้วแถมพอเราชนะบางทีอาจจะไม่ได้เงินก็ได้นะคะปิดท้ายกันที่คุณเสกโลโซค่ะเบื้องต้นนะคะคุณเสกสรรสุขพิมายนักโทษนะคะในคดีครอบครองอาวุธปืนต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและเสพยาเสพติดนะคะได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะคะตามพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเนื่องในพระพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งผลให้โทษจำคุกของคุณเสกจากเดิม2ปี12เดือน20วันลดเหลือ2ปี6เดือน30วันนะคะแล้วก็คุณเสกเนี่ยนะคะจะได้รับการพ้นโทษคือ13ธันวาคม2570แต่ปรากฏว่าคุณเสกเนี่ยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษตามหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังนะคะถูกไปควบคุมที่เรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรชบุรีแล้วเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา5เดือนแล้วจากนี้ไปจะนำสู่การพิจารณาพักโทษค่ะเบื้องต้นคุณเสกนั้นได้รับการจำคุกมาแล้ว1ปี1เดือน9วันและได้รับอนุมัติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งในวันที่24มิถุนายนนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมก็จะเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไร EM เป็นเวลา1ปี5เดือน21วันจนฝากจะครบกำหนดโทษตามกฎหมายต่อไปนะคะก็ถือว่าคุณเสกโลโซก็จะได้รับการ

เอาพักดีดังเก่าเมื่อครั้งเพื่อนเคยพึ่งพาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนในการนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยทั้งนี้การสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนสอนให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นเวลา19 นาฬิกาทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีสมาชิกราชสกุลอันนบราชสกุลสุบรรณราชสกุลสิงหราราชสกุลชมพูนุชราชสกุลกัมพูราชสกุลอิสรศักดิ์ร่วมในพิธีทั้งนี้พระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากทั้งนี้จะไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตามและในวันเดียวกันนี้เวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจำนวน8 รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสในการนี้สมาชิกราชสกุลสิริวงศ์ราชสกุลคเนจรราชสกุลงอนรสราชสกุลลดาวันราชสกุลชุมสายและราชสกุลอุไรพงศ์ร่วมในพิธีด้วยทั้งนี้พระพิธีธรรมถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4 รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมและเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายส่วนในเวลา11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8 รูปในการนี้สมาชิกราชสกุลปัญญงเกษนาราชสกุลอิสราเสนาราชสกุลรังสีเสนาราชสกุลยุคลธรราชสกุลรัชนีกรและราชสกุลรองทรงร่วมในพิธีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประคมย่ำยามกำหนด100 วันคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัดบริษัทพรสิริอินเตอร์พลาสจำกัดนายธงชัยนิติกุลและครอบครัวและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้
ีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรจังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟคัลเจอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตรวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดปากกร่ำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่าและมูลนิธิตั้งศีลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่วัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีและวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่8เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทั้งด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ราษฎรโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชนบทนอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยการศึกษาและสวัสดิการของราษฎรผู้ได้โอกาสเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพรวมถึงทรงสนับสนุนการพัฒนาบทบาทสตรีไทยให้มีความเข้มแข็งทั้งในภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมจนสามารถเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศชาติซึ่งประจักษ์ชัดในยุคปัจจุบันทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันค่ะพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายนพุทธศักราช2569
วันนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำเครื่องสักการะไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมลงนามถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดให้ประชาชนลงนามถวายสักการะตั้งแต่วันที่21ถึง25มิถุนายน2569โดยวันนี้เป็นวันแรกมีพุทธศาสนิกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดินทางมาลงนามถวายสักการะเป็นจำนวนมากด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายทรงเป็นแบบอย่างอันดีแก่คณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลตลอดจนทรงเผยแผ่หลักธรรมและทรงดำรงพระองค์ตามพระธรรมวินัยอย่างมั่นคงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วกันบรรยากาศตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในการนี้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้นำหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569มอบแก่ประชาชนที่มาลงนามถวายสักการะเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระปรีชาสามารถพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงสืบสานหลักแห่งความยุติธรรมผ่านข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules มาตรฐานแห่งความเมตตาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อผู้ต้องขังหญิงและสังคมที่เป็นธรรมในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนแสงธรรมแห่งความยุติธรรมพระปรานิธานเพื่อประชาชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ในห้วงเวลาที่สังคมต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำความทุกข์ยากและอุปสรรคแห่งชีวิตยังคงมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งที่ได้ทอดพระเนตรเห็นถึงปัญหาเหล่านั้นด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งพร้อมส่งมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้กับปวงชนชาวไทยทรงดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมพระองค์นั้นคือพระราชนัดดาแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนาน

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของสังคมแต่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคโดยไม่ถูกจำกัดด้วยฐานะโอกาสหรือความผิดพลาดในอดีตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของสังคมนั้นไม่ได้เกิดจากความเจริญทางวัตถุเพียงอย่างเดียวหากต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเมตตาความเข้าใจและความยุติธรรมพระองค์ทรงเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดินผู้ทรงมองประชาชนทุกคนเป็นลูกในความดูแลแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดหรือหลงผิดพระองค์ก็ยังทรงพระเมตตาพระราชทานโอกาสให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษในวาระสำคัญต่างๆจึงไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการทางกฎหมายหากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งมอบความหวังและโอกาสแก่ผู้ที่พร้อมจะกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งหลักนิติธรรมและสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมและในบรรดาพระราชกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยพระนามหนึ่งที่ได้รับการกล่าวขานด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั่นคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าฟ้าพระองค์แรกของไทยผู้ทรงได้รับการยกย่องในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้หมายถึงเพียงความเจริญทางเศรษฐกิจหากยังต้องสร้างสังคมที่ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมุ่งมั่นศึกษาวิชานิติศาสตร์อย่างจริงจังเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่จะสามารถนำมาสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพระองค์ทรงศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศควบคู่กับการทรงงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับทรงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยในปีเดียวกันจึงนับเป็นพระปีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาชาติแต่สิ่งที่ทำให้ประชาชนชาวไทยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพียงพระอัจฉริยภาพทางวิชาการหากเป็นการที่พระองค์ทรงนำองค์ความรู้ทั้งหมดมาปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมผู้ต้องขังหญิงเด็กเยาวชนและผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนและทรงเชื่อมั่นว่าแม้ผู้ที่เคยกระทำผิดก็ยังสมควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายใต้พระดำริและพระกรณียกิจของพระองค์จึงได้เกิดโครงการและแนวทางพัฒนาผู้ต้องขังจำนวนมากที่ทรงส่งเสริมการศึกษาการฝึกอาชีพการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพราะสำหรับพระองค์การลงโทษเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาแต่การสร้างโอกาสและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือหนทางที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนพระเมตตาและพระปณิธานดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติเมื่อพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ หลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติจึงนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและเป็นคุณูปการสำคัญต่อวงการสิทธิมนุษยชนของโลกข้อกำหนดกรุงเทพจึงไม่ได้เป็นเพียงเอกสารทางกฎหมายแต่สะท้อนถึงแนวคิดแห่งความเมตตาความเข้าใจและความเป็นธรรมที่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงและเด็กซึ่งสอดคล้องกับพระปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริงตลอดพระชนชีพที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างต่อเนื่องจะทรงประทับอยู่กลางดวงใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
1: ณวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วนะคะว่าพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อกระบวนการยุติธรรมโดยมีพระราชนัดดาซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสานต่อมอบโอกาสและความสุขรอยยิ้มให้กับปวงชนชาวไทยและถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยพระกรณียกิจพระจริยวัตรอันงดงามจะยังคงประทับกลางดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์สวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
3: ันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
6: อีไอเร
5: พอดีที่คิดเร
6: อีไอเร
5: ตัวอย่างที่คิดเร
6: อีไอเร
5: พิเศษอย่างที่คิดเร
6: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
6: อีไอเร
5: พอดีอย่างที่คิดเร
6: อีไอเร
5: ลงตัวอย่างที่คิดเร
6: อีไอเร
5: พิเศษอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
7: ให้กิน

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแท้จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อย่างเขาปั้นเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวเลยไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: สวัสดีวันอาทิตย์หากใครที่มีเรื่องกังวลใจอย่าลืมหากิจกรรมคลายเครียดลองออกกำลังกายเบาๆหรือเดินสูดอากาศดีๆให้ใจได้พักบ้างนะคะ
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกองทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงประเทศไทยโดยกล่าวหาว่ากองทัพไทยละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาก
3: องทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงประเทศไทยโดยกล่าวหาว่ากองทัพไทยละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการยื่นประท้วงประเทศไทยโดยมีข้อกล่าวอ้างว่ากองทัพไทยได้นำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนของกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชานั้นการนำธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายในเขตอธิปไตยของไทยไม่ได้เป็นการรุกล้ำดินแดนกัมพูชาแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าฝ่ายไทยวางเพลิงคลังบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบของหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการวางเพลิงโดยเหตุเกิดจากเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันทีนอกจากนี้กองทัพบกยังชี้แจงกรณีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณปราสาทตาควายว่าฝ่ายไทยไม่ได้ก่อสร้างรั้วตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแท่งแบริเออร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบของไทยทั้งนี้กองทัพไทยยืนยันยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างสองประเทศพร้อมแก้ปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีด้วยสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: มณฑลทหารบกที่23ขอแจ้งการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569พื้นที่จังหวัดขอนแก่นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: มณฑลทหารบกที่23ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลในเมืองและตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทราบว่าช่วงวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้จะมีการดำเนินการฝึกภาคสนามการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569ในพื้นที่สาธารณะบึงทุ่งสร้างค่ายศรีพัชรินทร์และค่ายศรีหาราชเตโชชัยจังหวัดขอนแก่นการฝึกดังกล่าวเป็นการบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการสถานการณ์ช่วงวิกฤตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการบรรเทาสาธารณภัยการอพยพประชาชนและการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบในห่วงเวลาการฝึกประชาชนอ่านพบเห็นการเคลื่อนย้ายกำลังพลยานพาหนะทางทหารการจัดตั้งพื้นที่ปฏิบัติการตลอดจนการฝึกจำลองสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกตามแผนที่กำหนดจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกและขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดสุรินทร์และสภ.พนมดงรักเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดตกค้างจากการสู้รบ

0: หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสันอ่างกระบานเลียวอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พบเป็นลูกจรวด PG-2 หรือหัวรบจรวดขนาด82มิลลิเมตรกระสุนสำหรับเครื่องยิง RPG และ RPG-2 ทำลายยันเกราะและป้อมปราการอีก1นัดสภาพสมบูรณ์ห่างออกมาเกือบ500เมตรพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอีก1นัดสภาพสมบูรณ์บริเวณสวนปาล์มติดอ่างเก็บน้ำกระบานเลียวเจ้าหน้าที่จึงทำลายวัตถุระเบิดทั้งหมดทำให้ไม่มีทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย
1: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิตติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ฉันนั่งอยู่ตอนเช้าเช้าที่ดูเงาเหมือนกับโลกที่มีฟิลเตอร์สีเทาแม้

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
8: แฉข่าวเช้า
9: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
11: สวัสดีวันอาทิตย์ไม่ว่าวันนี้จะรู้สึกยังไงจะมีความสุขหรือรู้สึกเศร้าอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่เผชิญและก้าวผ่านมันมาได้นะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลGreater Together

0: FM Playlist of the Week
1: New Entry
2: Number 10
3: กลัวลืมนนทนนฟีเจอริงโยบายทีเจ
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับดีเจพีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนม

0: คนสำคัญเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติมูลค่าความเสียหายกว่า 8,000 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตม.3รวบหนุ่มฝรั่งเศสผู้ต้องหาคนสำคัญเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติมูลค่าความเสียหายกว่า 8,000 ล้านบาทหลบซ่อนตัวในวิลล่าหรูที่ชะอำเตรียมส่งกลับดำเนินคดีคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
4: ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มชายชาวฝรั่งเศสอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับและติดตามของทางการฝรั่งเศสตุรกีและตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลในคดีหลอกลวงลงทุนลักษณะแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติสร้างความเสียหายกว่า200ล้านยูโรหรือราว 8,000 ล้านบาทหลังสืบทราบว่าหลบซ่อนอยู่ภายในวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยชุดสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3เข้าตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์บุคคลก่อนพบว่าเป็นผู้ต้องหาตัวจริงจากการตรวจสอบยังเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจึงดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและควบคุมตัวตามกฎหมายสำหรับคดีดังกล่าวผู้ต้องหาร่วมกับพวกก่อตั้งบริษัทด้านการเงินดิจิทัลอ้างความน่าเชื่อถือเชื่อมโยงสถาบันการเงินในนครดูไบก่อนชักชวนประชาชนในหลายประเทศร่วมลงทุนพร้อมเสนอผลตอบแทนสูงเกินจริงในลักษณะแชร์ลูกโซ่มีผู้เสียหายกว่า900ล้านรายทั่วโลกเบื้องต้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมผลักดันส่งตัวกลับไปยังประเทศที่ต้องการตัวเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปพงษ์รพีประพฤติดีรายงาน
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่แถลงการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของไทยในบางพื้นที่ตามแนวชายแดนยืนยันเป็นการปฏิบัติภารกิจภายใต้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาความปลอดภัยของไทยและยึดแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
5: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้เผยแพร่แถลงการณ์ลงวันที่19มิถุนายน2569เกี่ยวกับการดำเนินการของไทยในบางพื้นที่นั้นฝ่ายไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติดังกล่าวเป็นภารกิจภายใต้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาความปลอดภัยของไทยเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมกันนี้ไทยยังคงยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาความเห็นต่างตามแนวชายแดนด้วยสันติวิธีผ่านกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่โดยเคารพหลักกฎหมายระหว่างประเทศและมุ่งรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ JIC ระบุว่าไทยพร้อมใช้การเจรจาและการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีลดความตึงเครียดและรักษาเสถียรภาพบริเวณชายแดนอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศในระยะยาวณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิตติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
7: Espiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้ EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้อง

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินน้อง
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
4: กินโน้ตสปูน
5: อังคารคลุมโปง X
6: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
7: แค่คิดถูกต้องไหม
6: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
5: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้หัวใจได้พักเหมือนร่างกายนะคะ
4: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: I'm not sure.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
2: EFM Fandom Life
3: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
3: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
6: เราเลือกไปเที่ยวไหนคะไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
7: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
8: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
9: ภูเขา
8: ภูเขา
3: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
6: อยากให้ไปด้วยกัน
9: โอ้
10: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
9: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
3: หวานหวานเลย
9: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
12: บหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
0: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 ดีเจไอดอลดีเจเผือกดีเจเติ้ลและดีเจต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
14: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะเซอร์เดวิดเบ็คแฮมนักฟุตบอลชาวอังกฤษคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ลีกใน4ประเทศได้รับเกียรติจารึกชื่อลงบนดาวเกียรติยศแห่ง Hollywood Walk of Fame นะคะซึ่งก็เป็นวันที่เปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026พอดีเลยนะคะในส่วนที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพโดยจะมีการแข่งขันทั้งหมด8นัดในนครลอสแองเจลิสค่ะพิธีมอบดาวเกียรติยศครั้งนี้มีความพิเศษกว่าปกตินะ

0: เกียรติยศนี้มาได้ถูกที่ถูกเวลาอย่างยิ่งก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกในลอสแองเจลิสนะคะแล้วก็วงการฟุตบอลในสหรัฐนั้นกำลังก้าวเข้าสู่บทบาทที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
5: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

ันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Elevenโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอีไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรอีไอเรพิเศษอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Elevenโอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอีไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรอีไอเรพิเศษอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: สวัสดีวันอาทิตย์พักผ่อนให้เต็มอิ่มอีก1วันแล้วเตรียมพร้อมเริ่มต้นทำงานในวันพรุ่งนี้นะคะ
5: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: บอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ้ยบอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ้ย

0: ะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: กินเนาะ
4: พุทธอกพุทธโธ
5: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานน่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีคะ
6: ลองไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
7: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
8: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลิกมือ
9: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียนะคะแถลงรัฐบาลจะทำทุกทางเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 หลังมีการยืนยันตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในทะเลอพยพสายพันธุ์ที่เรียกว่านกสกัวสีน้ำตาลหรือบราวน์สกัวตัวหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งนับเป็นการตรวจพบเชื้อบนแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งทางนี้นะคะออสเตรเลียถือเป็นทวีปเดียวในโลกที่ยังไม่เคยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกบนแผ่นดินใหญ่มาก่อนแม้จะเคยมีการตรวจพบไวรัสนี้ในพื้นที่แถบซับแอนตาร์กติกอย่างเกาะเฮิร์ทซึ่งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียราวๆ 4,100 กิโลเมตรไปเมื่อปลายปี2568ก็ตามติดตามกันได้ใหม่ค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
8: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่าย

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันจันทร์เปิดใจรับสิ่งดีๆเข้ามาแล้ววันนี้จะกลายเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีขึ้นแน่นอน
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะนักศึกษาอินเดียค่ะเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ระดับปริญญาตรีรอบใหม่นะคะในวันนี้ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหลังจากที่การสอบครั้งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่3พฤษภาคมถูกประกาศยกเลิกอย่างกระทันหันเนื่องจากว่าพบปัญหาข้อสอบรั่วหลายครั้งใหญ่ส่งผลกระทบต่ออนาคตนักเรียนผู้เข้าสอบกว่า 2.2 ล้านคนทั่วประเทศค่ะคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์นะคะทว่าในเวลาต่อมาสำนักงานสืบสวนกลางของอินเดียและเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบหลักฐานสำคัญว่ามีการนำเสนอข้อสอบเก่งซึ่งมีเนื้อหาตรงกับข้อสอบจริงเกือบ140ข้อหลุดไปหมุนเวียนซื้อขายกันในกลุ่มลับล่วงหน้าก่อนสอบวันจริงเกือบ42ชั่วโมงค่ะโดยมีรายงานว่าขบวนการทุจริตเรียกเงินค่าหัวสูงถึงคนละ 3-5 ล้านรูปีหรือประมาณ 1.3 ถึง 2.2 ล้านบาทจนกระทรวงศึกษาธิการต้องยกเลิกการสอบดังกล่าวทั้งหมดและจัดสอบใหม่ในวันนี้ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
1: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์

0: สวัสดีวันจันทร์ลองพูดกับตัวเองว่าเก่งมากเลยนะวันนี้ช่วยเติมกำลังใจได้เยอะเลยนะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าบรรดานักเตะซุปเปอร์สตาร์อย่างเออร์ลิงฮาลันและมาร์ตินโอเดกาดค่ะจะได้รับประทานอาหารที่คุ้นเคยและรักษามาตรฐานโภชนาการได้อย่างสมบูรณ์แบบสมาคมฟุตบอลนอร์เวย์ค่ะมีการจัดเตรียมเสบียงอาหารนะคะเพื่อความพร้อมสูงสุดประกอบไปด้วยปลาและอาหารทะเลกว่า300ถึง500กิโลกรัมหลักๆค่ะเป็นแซลมอนแอตแลนติกและปลาเนื้อขาวชีสนมแพะสีน้ำตาล116กิโลกรัมเป็นชีสท้องถิ่นรสชาติคล้ายคาราเมลเป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ค่ะยังมีส้ม 6,000 ผลนะคะเพื่อเสริมวิตามินและความสดชื่นให้กับนักเตะพร้อมเชฟระดับหัวกะทิ3คนรวมถึงอารอนเอสเปอรานเชฟเหรียญทองโอลิมปิกอาหารนะคะเพื่อปรุงอาหารที่คุ้นเคยวันละ4มื้อให้กับนักเตะค่ะเหตุผลที่ทีมชาตินอร์เวย์ลงทุนขนอาหารไปเองนี้นะคะเนื่องจากว่าการเปลี่ยนอาหารอย่างกระทันหันในต่างแดนอาจทำให้ผู้เล่นท้องผูกท้องเสียหรือนอนหลับยากซึ่งส่งผลเสียต่อการฟื้นฟูร่างกายอีกทั้งมาตรฐานอาหารของยุโรปนั้นเข้มงวดกว่าสหรัฐทีมงานฟุตบอลนอร์เวย์ค่ะจึงมีการหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปสูงและสารเคมีที่ปนเปื้อนในท้องถิ่นค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวุฒิ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู้

0: สวัสดีวันจันทร์การโตเป็นผู้ใหญ่มันเหนื่อยใช่ไหมคะทั้งค่ารถค่าบ้านทั้งต้องดูแลครอบครัวอีกไม่เป็นไรนะคะเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอน
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสค่ะประกาศสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะครอบคลุมเขตปกครองที่ประกาศเฝ้าระวังภัยแล้งและคลื่นความร้อนระดับรุนแรงนะคะเพื่อลดความเสี่ยงด้านของสุขภาพและไม่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินค่ะก็เช่นเดียวกับกิจกรรมหรือการแสดงใดๆนะคะที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานในสังกัดก็จะถูกห้ามไม่ให้มีการจัดจำหน่ายหรือว่าเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู้

0: ไม่เป็นไร
1: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก

0: สวัสดีวันจันทร์รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะเกิดปรากฏการณ์ฝนสีดำหรือว่าฝนน้ำมันในหลายพื้นที่ของกรุงมอสโกนะคะหลังจากที่ยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามพุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันมอสโกในเขตคาปเนียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงและมีขม่าวควันพิษลอยปกคลุมน่านฟ้าเมืองหลวงของรัสเซียค่ะกองกำลังยูเครนนะคะส่งโดรนพิฆาตระยะไกลเกือบ200ลำมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกแม้ระดับป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียจะพยายามสกัดกั้นแต่โดรนบางส่วนสามารถฝ่าด่านเข้าไปโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้สำเร็จค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
6: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วัสดีวันจันทร์ใจดีกับตัวเองด้วยการซื้อของที่ชอบแค่นี้ก็ช่วยสร้างความสุขให้เราได้นะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา

0: สวัสดีวันจันทร์มื้ออาหารเป็นเรื่องสำคัญควรกินอาหารให้ตรงเวลาและเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อการย่อยอาหารที่ดีนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จัดเลย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม้ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่งGFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อังคารคลุมโปง X
1: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
0: แค่คิดถูกต้องไหม
1: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันเนี่ยหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่สิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับ3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงชื่นชมเลยโมเดลปราบยาเสพติดสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA โวต้าสิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์สามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงชื่นชมเลยโมเดลปราบยาเสพติดพร้อมเดินหน้าลุยแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ตกค้างคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: เมื่อวานนี้ที่โรงเรียนศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และนายวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เพื่อไปพบปากกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวังสะพุงโดยเป็นการดำเนินการติดตามการทำงานพร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยที่ทำได้อย่างดีเยี่ยมเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการจัดการปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการคัดกรองหรือนำผู้ป่วยไปบำบัดรักษาแต่ต้องอาศัยความกล้าหาญในการชี้เป้าและจับกุมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ผลักดันนโยบายสำคัญเช่นนโยบายการปรับลดค่าไฟฟ้า3บาทใน200หน่วยแรกส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่รัฐบาลมีเป้าหมายสนับสนุนเงินดาวคันละ 10,000 บาทซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณส่วนหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลในส่วนของกรมที่ดินได้สั่งการให้เร่งรัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดเลยที่ยังตกค้างอยู่312แปลงให้แล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนสามารถนำเอกสารสิทธิ์ไปทำธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนนำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลยกระดับชีวิตคุณภาพของประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสภาพอากาศประจำวันนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอน

0: นทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและ Index Living More Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
2: เรียกได้ว่าตื่นมาก็อุ่นใจเลยคุณผู้ฟังได้ยินไหมครับผมเมื่อกี้สปอตจบมีสปอนเซอร์2ตัวนะฮะสำหรับ EFM Morning Mood ของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว DJ พีมขออนุญาตอ่านสปอนเซอร์ของเราทั้ง2ท่านเนี่ยอย่างเพราะๆชัดๆคมๆกันไปเลยเช้านี้นะครับฝากไว้ก่อนเลยเจ้าแรกสำหรับใครที่มีแมวครับผมอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับและใครต้องการเฟอร์นิเจอร์ครับ Index Clearance Sales ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาครับผม 70% เลยคุณผู้ฟังยิ่งใครมีแมวแมวขวนโซฟาที่บ้านขาดเนี่ยนี่คือช่วงเวลาที่ดีมากๆของคุณจะไปซื้อโซฟาใหม่ที่ Index Living Mall นะครับผมเพราะว่าเซลล์ 70% เลยนี่เป็นไงเอาใจหน่อยนะครับเราต้องเอาใจสปอนเซอร์ของเราหน่อยนะคุณผู้ฟังสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับผมเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับเช้านี้2ชั่วโมง6โมงถึง8โมงเช้าอยู่กับผม DJ พีมนะครับแน่นอนอยากให้มิวสิกเพลงไหนเป็นเพลงที่ Start Your Day ของคุณส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางเลย Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับแต่เช่นเคยคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยอาจจะขออนุญาตคีปเป็นเพลงที่เทมโปเนี่ยอยู่ที่กลางๆไปจนถึงช้าก่อนนะและเดี๋ยวสถานการณ์กำลังปกติเมื่อไหร่เนี่ยเราจัดเพลงเร็วกันอีกรอบนะครับผม1เพลงแรกอันนี้ขอพิมพ์ส่วนตัวเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานเลยคุณผู้ฟังตั้งแต่ในช่วง EFM New Release เลยครับผมแต่ช่วงนั้นจัดให้ไปไม่ทันเลยจะขอมาจัดให้เช้าวันนี้แทนครับผม1ผลงานเพลงใหม่จาก PP Grid ครับคุณผู้ฟังเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้จริงๆนะล่าสุดเห็นไปออกคอนเสิร์ตมาก็โอ้โหโชว์พลังเสียงกันไปเต็มที่นะครับผมช้าก็ได้เร็วก็ดีครับศิลปินคนนี้พีพีกริดกับเพลงใหม่ล่าสุดของเขาที่มีชื่อว่าเก่งไม่พอครับ

โลกความจริงครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงใหม่จากวริสครับผมหรือว่าวินวริสเนี่ยแหละชอบท่อนหนึ่งที่มันร้องว่าโลกความจริงช่างโหดร้ายแต่ฉันก็ไม่มีที่ให้ไปมากๆเลยอะคือมันจริงมากเลยคุณผู้ฟังกับการที่เรามาเจอโลกที่แบบเฮ้ยโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้หรอ reality มันเป็นแบบนี้หรอแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้โลกมันจะแย่ขนาดไหนมันจะเลวร้ายขนาดไหนครับเราเรียกอะไรได้อะคุณผู้ฟังเราก็ต้องอยู่กับสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นหนึ่งเพลงที่ทำให้reality hit จริงๆนะครับผมซึ่งก็เป็นเหมือนกับชื่อภาษาอังกฤษของเพลงนี้แหละโลกความจริงจากวาริสครับผมฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นฤดูใหม่ครับผมขอเข้ามาจัดให้ครับกับน้องนิวนะเก็บคะแนนกันคุณผู้ฟัง Playlist of the Week เนี่ยจะได้มารอดูกันว่าเฮ้ยน้องนิวสามารถครองแชมป์4สัปดาห์ติดและได้แชมป์ of the Month ไปครองได้หรือเปล่านะครับทักทายช่องแชทของเรากันหน่อยดีกว่ารายงานตัวเข้ามาประมาณนึงแล้วนะอย่าลืมใครตื่นแล้วส่งทักทายดีเจนเข้ามาหน่อยนะครับผมสวัสดีพี่มัดนะครับสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับสวัสดีคุณบีบีนะสวัสดีพี่ชลิตานะครับบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วป่วยหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีพี่กัลยานะครับพี่กัลยาบอกสัปดาห์ที่แล้วป่วยไม่ได้ฟังผมไม่ได้ออกมาจ็อกกิ้งโอ้โหฟิตมากนะฮะป่วยปุ๊บหายปั๊บออกมาจ็อกกิ้งเลยนะครับสวัสดีพี่เจินด้วยนะครับผมมาใครจูนอินกันเข้ามาแล้วส่งกันเข้ามาได้นะครับไปกันต่อคุณผู้ฟัง1เพลงต่อไปนี้เป็นอีก1เพลงที่พิมชอบมากช่วงนี้นะครับผมจริงๆเป็นเพลงที่ออกมานานประมาณนึงแล้วแหละแล้วก็เป็น1เพลงที่น้องพิมชอบมากๆเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นผลงานเพลงจากศิลปินที่เรียกได้ว่าอินดี้มั้ยอ่ะก็อินดี้ประมาณนึงแต่ก็ยังมีความแบบป๊อปจ๋าๆอยู่ประมาณนึงคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักพวกเขาครับผมนี่คือผลงานเพลงจาก Black Beans ครับแล้วก็เป็น1เพลงที่ความหมายดีมากๆคุณผู้ฟังกับการให้เราขอพรแล้วก็รอคอยอะไรสักอย่างอยู่ครับผมผลงานเพลงนี้มีชื่อว่า Witch ครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและ Index Living More Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่

และนี่คือไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับผมหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากเพอร์พีชครับคุณผู้ฟังเพราะมากๆและก่อนหน้านั้นครับขอเข้ามาจัดให้มันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอจากพี่ว่านชัยครับผมบ้าเบรเบรกนี้เราอัปเดตผลบอลกันสักหน่อยนะคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยเตะคู่เดียวเลยคุณผู้ฟังคือสเปนนะเจอกับซาอุนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีช่วงกลางวันของเมื่อวานคือญี่ปุ่นเจอตูนิเซียนะคุณผู้ฟังญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหฟอร์มดีมากจับตูนิเซียไป 4-0 นะครับผมเน้นๆเลยส่วนเมื่อคืนเนี่ยตามสูตรนะครับสเปนเจอซาอุดิอาระเบียครับสเปนเนี่ยกดไป4ลูกเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งที่ผลพลิกล็อกเนี่ยคือเบลเยียมกับอิหร่านนะเสมอกันไป 0-0 เขาบอกว่าโกอิหร่านนี่คือเรียกว่าเซฟแบบอุตลุดนะครับคือเหนียวยิ่งกว่ากาว2หน้านะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอีกหนึ่งแมตช์ที่เตะอยู่ตอนนี้เลยนะนาทีที่81แล้วคุณผู้ฟังอุรุกวัยกับเคปเวอร์เดนะครับอันนี้ก็พลิกโผเหมือนกันนะอุรุกวัยกับเคปเวอร์เดปัจจุบันนี้เสมอกันอยู่ 2-2 เหลืออีก9นาทีนะครับผมซึ่งเคปเวอร์เดเนี่ยล่าสุดอะคุณผู้ฟังเขามีผู้รักษาประตูคนหนึ่งชื่อโวซินโยที่เกมแรกเนี่ยเขาทำการเซฟสเปนไป7ครั้งแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมการเซฟ7ครั้งนะเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะคือ Instagram ครับว่าคุณผู้ฟังจากที่คน follow เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 ต้นๆน่ะหลังจากจบเกมสเปนไปเซฟไป7ทีตอนนี้ Instagram เขาอะคน follow 10ล้านนะครับเกมเดียวเปลี่ยนชีวิตคนจริงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็อัปเดตสักหน่อยนึงเผื่อใครที่ติดตามผลฟุตบอลกันอยู่นะเมื่อกี้เปิดไปแล้วกับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจากเพอร์พีชครับผมเดี๋ยวเพลงต่อไปเนี่ยขออยู่ในธีมความคิดถึงเหมือนกันสำหรับคนที่ขอเข้ามาครับผลงานเพลงจากพี่ๆ Paradox ครับคิดถึงไม่ไหวครับ

0: ธอรักเขาตอนที่เรารักกันครับผมหนึ่งผลงานเพลงที่โอ้โหโดนน้ำเสียงของบินนภัสสรหลอกเหมือนกันนะว่านี่มันเพลงรักหรือเปล่านะครับผมแต่ความจริงแล้วมันเป็นเพลงรักเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ใช่เธอกับเราแต่เป็นเธอกับเขานะครับคุณผู้ฟังอ่ะนี่คือชั่วโมงแรกของ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมก่อนจากกันไปครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินโนเรียลมิสฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมิลคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคมIndex Living Mall ทุกสาขาครับผมเดี๋ยวเจอกันต่อชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังใครที่ฟังมาทางวิทยุนะครับเจอกัน 7:30 ส่วนใครฟังทางออนไลน์ของเราเดี๋ยวเจอกันกับผลงานเพลงจากพี่กวินดีกับ Black Heart ตอน 7:00 ได้เลยครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อย่างมีพลังด้วยการอาบน้ำเย็นเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ใต้โต๊ะทำงาน
4: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่ที่จริงๆเราคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
5: อย่างเขาปั้นเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
4: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
6: ่
4: ะ
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกองทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทาง